ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆใน

ในสังสารวัฏที่แวดล้อมด้วยภัยนานับประการมีภัยที่น่าหวาดกลัวที่สุดก็คือภัยในอบายภูมิเพราะภพของอบายนั้นเป็นภพที่เสวยวิบากมีความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเมื่อพลัดตกไปในอบายแล้วเนี่ยกว่าจะกลับมาสู่สุคติภูมิได้ต้องใช้เวลายาวนานมากทีเดียวดังนั้นควรเราจะต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยการตั้งใจทำคุณงามความดีเพราะสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะได้ไปสู่สุคติภูมิอย่างเดียวแต่ถ้าหากเกิดมาแล้วเป็นอยู่เพียงสักแต่ว่ามีลมหายใจเข้าออกไม่ได้สั่งสมบุญเพิ่มเติมให้กับตัวเองชีวิตก็ว่างเปล่าจากสิ่งที่มีคุณค่าเกิดมาใช้ชีวิตนั้นไม่คุ้มดังนั้นเราเกิดมาควรแสวงหาสาระแก่นสารของชีวิตด้วยการสั่งสมบุญให้เต็มที่และกับประพฤติธรรมมีใจมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันนะจ๊ะมีสุภาษิตบทหนึ่งปรากฏอยู่ในสัตติคุมพระชาดกความว่าบุคคลใดห่อกิสนาไว้ด้วยใบไม้แม้ใบไม้ของคนนั้นย่อมมีกลิ่นหอมฟุ้งไปการเข้าไปคบนักปราชญ์ย่อมเป็นเหมือนอย่างนั้นบัณฑิตรู้ความสำเร็จผลของตนดุจใบไม้หอกกฤษณาแล้วไม่พึงเข้าไปคบอสัตตบุรุษพึงคบสัตตบุรุษเพราะว่าสัตตบุรุษมักจะนำไปสู่นรกส่วนสัตตบุรุษชักนำไปสู่สุคติสวรรค์ชีวิตในสัมปรายภพของมนุษย์เราเนี่ยจะตัดสินกันว่าจะไปอบายภูมิหรือสุคติภูมิส่วนหนึ่งก็ดูกันที่การคบมิตรนี่แหละถ้ามิตรสหายดีก็มีสุคติเป็นที่ไปเลาะมิตรดีหรือสัตบุรุษจะชักนำให้เราดำรงอยู่บนหนทางสวรรค์นิพพานจะไม่แนะนำไปในทางเสื่อมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ชื่อว่าเป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกรองลงมาก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายถ้าหากใครได้มีโอกาสพบเห็นได้ฟังธรรมได้สนทนาธรรมและได้บำเพ็ญบุญกับพระอริยเจ้าเหล่านี้บุคคลนั้นก็นับได้ว่าเป็นผู้มีโชคอย่างมหาศาลที่ได้สัตบุรุษแนะแนวทางไปสวรรค์และก็นิพพานเหมือนตัวอย่างของเทพบุตรท่านหนึ่งซึ่งกำลังเสวยบุญอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทพบุตรที่แม้กระทั่งพระอินทร์ก็ยังเคยเกรงบารมีเพราะเวลาที่เทพบุตรท่านนี้เนี่ยนั่งราชรถท่องเที่ยวไปในอุทยานสวรรค์พร้อมกับบริวารเมื่อเคลื่อนผ่านมาใกล้เวชยันตปราสาทพระอินทร์ถึงกับต้องรีบหลบเข้าไปในวิมานของท่านเพราะรัศมีของเทพบุตรท่านนี้เนี่ยสว่างสวยกว่ารัศมีของพระอินทร์เพราะฉะนั้นในวันนี้หลวงพ่อก็จะขอเล่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะจ๊ะในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเป็นผู้รักษาศีลอย่างเคร่งครัดเห็นภัยในวัฏสงสารสู่สาหบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มกำลังศรัทธา

แต่ก็ไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงเมื่อละโลกไปแล้วด้วยอำนาจแห่งการรักษาศีลบริสุทธิ์จึงไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เสวยทิพยสมบัติเป็นสุขอยู่จนตราบเท่าสิ้นอายุขัยจากนั้นก็จุติขึ้นไปอุบัติในเทวโลกชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆในสมัยพุทธกาลนี้เนี่ยท่านได้กลับมาเสวยสุขอยู่ชั้นดาวดึงส์พอดีความสว่างสวัยที่เกิดจากรัศมีกายของท่านนี่แหละทำให้พระอินทร์จำเป็นต้องลงจากเทวโลกเพื่อมาเพิ่มเติมบุญกุศลให้กับตัวเองโดยการเนรมิตกายเป็นคนแก่ชราแสร้งทำเป็นเดินงกงกเงินเงินแล้วก็มาถวายบิณฑบาตกับพระมหากัสสปะเถระต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ไม่นานเทพบุตรท่านนี้ได้จุติลงมาเกิดเป็นโอรสของพระเจ้าอัสกะในโปตลีนครได้รับเฉลิมพระนามว่าสุชาติเมื่อพระกุมารอายุได้16ปีก็ได้เสด็จลี้ภัยจากวังหลวงไปเป็นพรานป่าอยู่กับชาวบ้านในชนบทมีอยู่วันหนึ่งขณะที่พระกุมารเสด็จออกไปล่าเนื้อตามปกติได้มีเทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งเคยเป็นสหายที่รักกันมากในอดีตชาติเคยบวชเป็นพระด้วยกันในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเทพบุตรได้เนรมิตตนเป็นเนื้อแล้ววิ่งไปใกล้ที่อยู่ของพระมหากัจจายนะเถระพระกุมารคิดจะจับเนื้อจึงรีบวิ่งตามไปจนถึงที่อยู่ของพระเถระพอเนื้อวิ่งออกไปในเขตที่พักของพระเถระก็หายวับไปทันทีพระกุมารซึ่งเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันจึงเดินทางเข้าไปนั่งพักผ่อนใกล้พระเถระพระเถระเห็นลักษณะที่องค์อาจสง่างามของพระกุมารรู้ว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดจึงไต่ถามความเป็นมาของพระกุมารครั้นทราบว่าเป็นโอรสของกษัตริย์ก็ได้เทศโปรดถึงโทษของการเบียดเบียนสัตว์ว่าสรรพสัตว์ทุกชนิดต่างก็รักชีวิตรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นหากเรารักชีวิตของตนมากเพียงไรสัตว์อื่นก็รักชีวิตของตัวมากเพียงนั้นผู้รักตนเองจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นพระกุมารได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เกิดความปีติเลื่อมใสในธรรมมากจึงบวารณาตัวว่าจะตั้งใจประพฤติธรรมและเลิกเบียดเบียนสัตว์ตลอดชีวิตพระเถระได้อนุโมทนาในกุศลจิตของพระกุมารแต่ว่าเมื่อตรวจดูอายุสังขารของพระกุมารแล้วก็ได้บอกว่าพระกุมารจะมีชีวิตอยู่เพียง5เดือนเท่านั้นไม่ได้ทราบความนั้นพระราชกุมารก็ไม่ท้อใจเพราะเข้าใจดีว่าคงเป็นกรรมในอดีตตามมาส่งผลก็ไม่ได้หวาดหวั่นพรั่นพรึงอะไรจึงถามพระเถระถึงวิธีการที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์พระเถระกล่าวสอนว่ามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ไม่มีใครสามารถจะเอาชนะได้ความตายเกิดขึ้นได้ทั้งคนชราและทารกแรกเกิดไม่เว้นแม้กระทั่งพระเจ้าจักรพรรดิขอพระกุมารจะได้หวาดหวั่นไปเลยเพราะเรามีกรรมเป็นของตนใครทำกรรมใดไว้ผู้นั้นก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นขอพระองค์อย่าได้ประมาทจงใช้วันเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้มีคุณค่ามากที่สุดโดยการเร่งสั่งสมเสบียงบุญติดตัวไปบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราในสัมปรายภพและจงพร้อมเสมอที่จะเผชิญหน้ากับพญามัจจุราชและบอกพระกุมารไปถวายบังคมลาพระบิดาเพราะพระกุมารจะมีชีวิต

อยู่ได้อีกเพียง5 เดือนแล้วพระเถระจะตามไปในภายหลังพระกุมารมีจิตเลื่อมใสในพระเถระมากจึงได้ยึดอภรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหลังจากนั้นก็รีบลาพระเถระกลับพระราชวังพระเถระก็ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุที่ท่านเก็บไว้ให้ไปบูชาอีกด้วยพระราชกุมารเมื่อกลับไปเฝ้าพระบิดาก็ได้ทูลเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อพระบิดาได้ฟังก็เกิดความเลื่อมใสในพระเถระไปด้วยจึงมีรับสั่งให้สร้างมหาวิหารสร้างพระเจดีย์บูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระเถระมาถึงพระนครพระราชาพร้อมด้วยข้าราชบริพารก็เสด็จมาต้อนรับแล้วทูลนิมนต์ในพระเถระเข้าไปในวิหารอุปถากดูแลท่านเป็นอย่างดีพระราชกุมารอาศัยพระเถระเป็นยอดกัลยาณมิตรคอยชี้ทางสวรรค์ให้ก็ได้บำเพ็ญทานรักษาศีลอย่างเต็มที่ด้วยจิตที่ร่าเริงเบิกบานดูเหมือนว่าพระกุมารจะไม่หวาดหวั่นต่อพญามัจจุราชเลยทรงให้กำลังใจคนรอบข้างว่าจะได้เป็นห่วงพระองค์แต่จงห่วงที่จะไม่ได้ทำความดีแล้วพระองค์ก็มุ่งสั่งสมบุญให้ทุกอนุวินาทีผ่านไปอย่างมีคุณค่าเป็นเวลาแห่งบุญกุศลล้วนๆพอครบ5 เดือนแล้วกุมารกสิณพระชนตามที่พระเถระพยากรณ์เอาไว้จริงๆแต่คุณงามความดีที่พระองค์ได้สร้างไว้ในภพชาตินั้นทำให้พระองค์ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเสวยทิพยสมบัติในดาวดึงส์พิภพมีราชรถประกอบไปด้วยรัตนะ7 ประการที่เกิดขึ้นในบุญญาณุภาพและยังมีบริวารแวดล้อมอีกมากมายซึ่งก็ได้นามว่าจุลรัฐเทพบุตรตามเดิมแต่ครั้งนี้มีบริวารและวิมานที่สว่างสวยกว่าเดิมมากทีเดียวเทพบุตรได้ตรวจดูกุศลกรรมที่ได้ทำไว้ก็บังเกิดความซาบซึ้งในพระคุณของพระเถระที่ได้อนุเคราะห์จึงตั้งใจไปนมัสการพระมหากัจจายนะและประกาศคุณของพระรัตนตรัยให้ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นโดยมาปรากฏกายอยู่กลางอากาศและเทพบุตรก็ได้รับประวัติการสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาแสนสั้นเพียงระยะเวลา5 เดือนเท่านั้นพร้อมกับประกาศคุณของพระรัตนตรัยให้มหาชนได้ทราบว่าพระรัตนตรัยมีอนุภาพไม่มีประมาณเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดผู้ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไปสู่สุคติและเทพบุตรก็ได้อันตรธานไปสู่เทวโลกตามเดิมเห็นไหมจ๊ะว่าการได้มีโอกาสคบหาสมาคมกับสัตบุรุษอย่างเรื่องนี้เนี่ยได้พระมหากัจจายนะเถระเป็นกัลยาณมิตรและก็เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมทำให้ได้สติเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตและก็มีโอกาสได้สั่งสมบุญใหญ่อันเป็นเหตุให้ได้สวรรค์สมบัติแต่ชีวิตของชาวโลกส่วนใหญ่แม้มีเวลาเหลืออีกไม่มากแต่ก็ยังประมาทในชีวิตกันมากจึงห่างเหินจากพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและมักจะทุ่มเทเวลาให้กับการทำมาหากินได้เงินทองมาแล้วก็เก็บสะสมเอาไว้ไม่ยอมนำออกให้ทานอันจะเป็นเสบียงติดตามตัวไปข้ามชาติเพราะฉะนั้นเวลาในชีวิตเราน่ะมีไม่มากนะจ๊ะความตายไม่มีนิมิตหมายให้รีบประพฤติธรรมไปฟังธรรมและสนทนาธรรมกับท่านผู้รู้ที่จะแนะนำหนทางสวรรค์ให้กับเราได้เราก็จะได้ข้อคิดดีๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต

ที่มีอยู่อย่างจำกัดชีวิตหลังความตายจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์กันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงได้สร้างบารมีกันไปนานๆคิดอะไรที่ดีก็ให้สมปรารถนาให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระรัตนตรัยได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่199จากตอนที่แล้วพระจุลนีราชกุมารมีธนูเสกเป็นเพื่อนเล่นผู้พระทัยแล้วพระกุมารยังทรงสนิทสนมคุ้นเคยกับพระนันทากุมารีซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชมากเป็นพิเศษเมื่อการล่วงไปทั้งคู่ต่างทรงเจริญไหวขึ้นจากความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างกันก็ก่อตัวเป็นความรักความเสน่หาในที่สุดพระเจ้ามัทราชครั้นทรงเห็นว่าเจ้าหญิงทรงสนิทสนมกับเจ้าชายจุลนีมากก็ยิ่งทรงสังเกตพฤติกรรมของเจ้าชายจุลนีอย่างใกล้ชิดทรงดำริว่ากุมารนี้น่ะมองทีไรก็ไม่เหมือนพ่อครัวเลยสักนิดหนึ่งรูปก็งามหน้าเลื่อมใสกิริยาท่าทางช่างองอาจหน้าเกรงขามเหลือเกินชะรอยกุมารนี้น่ะคงไม่ใช่บุตรของพ่อครัวเป็นแน่จนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าชายจุลนีทรงนำลูกข่างไปเล่นถึงบนพื้นพระราชมณีบังเอิญลูกข่างกลิ้งเข้าไปใต้ที่บรรทมน้อยซึ่งเป็นแท่นประทับพักผ่อนของพระราชาซึ่งหากเป็นเด็กทั่วไปก็จะต้องรีบคลานเข้าไปเก็บของเล่นทันทีแต่เจ้าชายจุลนีหาได้ทรงทำเช่นนั้นไม่ทรงดำริว่าเราน่ะจะไม่เข้าไปใต้ที่บรรทมของพระราชานี้เป็นอันขาดแล้วก็ทรงเที่ยวหาไม้มาเขี่ยลูกข่างออกจากที่

พระเจ้ามัทราชทรงทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงมั่นพระทัยว่าจุลนีเนี่ยต้องไม่ใช่ลูกพ่อครัวแต่ต้องเป็นพระโอรสของกษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งเป็นแน่ในที่สุดพระองค์จึงตัดสินพระทัยเด็ดขาดรับสั่งเรียกพ่อครัวมาเฝ้าแล้วตรัสซักว่าจงบอกเรามาตามตรงว่าจุลนีน่ะเป็นลูกใครพ่อครัวสะกดกลั้นความรู้สึกไว้แล้วทูลว่าขอเดชะจุลนีน่ะเป็นลูกของหม่อมฉันเองพระเจ้าค่ะไม่มีประโยชน์อะไรที่เจ้าจะมาปิดบังเราจงบอกความจริงมาดีกว่าเป็นลูกของหม่อมฉันจริงๆพระเจ้าค่ะพ่อครัวยังคงยืนยันเจ้าน่ะโกหกข้าว่าแล้วพระองค์ก็หยิบพระขันเงื้อขึ้นพลางทรงขู่ว่าเจ้าจงดูความคมของพระขันเล่มนี้หากเจ้าไม่บอกข้าเนี่ยข้าก็จะฟันเจ้าเสียเดี๋ยวนี้แหละพ่อครัวตัวสั่นหน้าซีดคำมั่นปฏิญญาที่เคยได้ถวายไว้กับพระนางสลากเทวีบัดนี้ได้พ่ายแพ้ต่อคำขู่ของพระเจ้ามัทราชเสียแล้วในที่สุดพ่อครัวก็จำยอมต้องเปิดเผยความจริงทั้งหมดแต่ถึงกระนั้นก็ยังมั่นใจลึกๆว่าพระเจ้ากรุงมัทราชมีพระราชอัธยาศัยประกอบด้วยพระเมตตาถึงอย่างไรเนี่ยพระองค์ก็จะไม่ทรงกระทำอันตรายพระราชกุมารอย่างแน่นอนเหตุการณ์เป็นจริงอย่างที่พ่อครัวคาดคิดเมื่อพระราชาได้สดับเรื่องราวทั้งหมดแล้วท้าวเธอก็ทรงตรัสรับรองว่าจะไม่ทำอันตรายใดๆทั้งสิ้นหลังจากที่ทรงทราบฐานะที่แท้จริงของพระจุลนีราชกุมารแล้วพระเจ้ามัทราชก็ทรงเล็งเห็นการไกลเกินกว่าที่พ่อครัวจะคาดถึงทรงเชื่อมั่นว่าอีกไม่ช้านี้นะเจ้าชายจุลนีก็จะต้องกลับไปครองกรุงปัญจาลนครในอนาคตอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อทั้งสองเจริญวัยขึ้นจนถึงวัยอันสมควรท้าวเธอจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าอภิเษกเจ้าชายจุลนีกับพระราชธิดายังสมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณีในยามนั้นเจ้าชายจุลนีทรงลืมฉัพพิพรามผู้ทรยศ

เรื่อยมาแม้เจ้าชายจุลนีจะเสด็จกลับไปครองบัลลังก์แห่งปัญจาลนครแล้วก็ตามพระนางก็ยังคงติดตามพระสวามีดุจดังพระฉายาที่ไม่อาจพรากจากกันและเพราะเหตุนี้เองพระแม่เพรีจึงได้ทูลถามพระเจ้าจุลนีว่าพระนางนันทาเทวีน่ะทรงมีโทษอะไรเหตุใดพระองค์จึงทรงคิดจะประทานพระนางให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นลำดับที่สองพระเจ้าจุลนีทรงสดับคำของพระแม่เพรีแล้วก็ตรัสตอบตรงๆว่าพระแม่เจ้าความงามและความดีของพระเทวีนั้นปรากฏเป็นที่ประทับใจฉันตลอดเรื่อยมาข้อนี้น่ะฉันทราบดีแต่โทษบางประการของนันทาก็มีอยู่นะพระแม่เจ้าคือนันทาน่ะมักขอสิ่งที่ไม่น่าจะขอในเวลาที่ไม่ควรขอเลยโดยเฉพาะในยามที่ฉันร่วมอภิรมย์กับนางขณะที่ฉันกำลังเคลิบเคลิ้มด้วยอำนาจแห่งความปรารถนานะนางก็จะฉวยโอกาสนั้นขอเครื่องประดับและสิ่งของมีค่าซึ่งฉันได้มอบให้แก่ภรรยาและบุตรธิดาคนอื่นๆไปแล้วแต่พอนางเอ่ยปากขอทีไรเนี่ยด้วยความรักที่มีต่อนางฉันก็พลั้งปากมอบให้ตามที่นางขอทุกคราวไปแล้วพอรุ่งเช้านะนางก็ไปยื้อแย่งสิ่งของเหล่านั้นมาจากคนที่ฉันให้ไปแล้วอ้างว่าฉันให้นางแล้วสุดท้ายนะคนที่กลุ้มอกกลุ้มใจมากที่สุดก็คือฉันฉันต้องเสียใจทุกๆครั้งที่คนเหล่านั้นพากันร้องไห้ฟูมฟายมาหาเพราะเหตุที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนันทาน่ะก็เป็นซะอย่างนี้ทำให้ฉันลำบากใจไม่เว้นวายเพราะโทษนี้แหละถ้าผีเสื้อน้ำจะบังคับให้ฉันส่งคนให้มันอีกฉันก็จะให้นันทาเทวีนี่แหละพระแม่เพรีถวายพระพรต่อไปว่าขอถวายพระพรติคินมนตรีพระอนุชาของมหาบพิตรทรงมีอุปการะคุณกับมหาบพิตรไม่น้อยเลยพระองค์ทรงเป็นยอดขุนพลเป็นยอดนายขมังธนูเป็นจอมทหารผู้แกล้วกล้าทั้งพระปรีชาก็ล้ำเลิศราชบัลลังก์ที่มหาบพิตรได้ครอบครองในบัดนี้ตลอดจนแสนยานุภาพของกองทัพปัญจาลนครรวมทั้งดินแดนที่แผ่ออกไปกว้างใหญ่ไพศาลตลอดทั่วชมพูทวีปก็เพราะฝีพระหัตถ์และพระปรีชาญาณของพระอนุชาติขินมนตรีโดยแท้มหาบพิตรคงจะทรงอนุสรถึงเหตุการณ์ในอดีตได้ดีอาตมาจึงใคร่จะทราบเหตุผลของมหาบพิตรว่า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

มีแค่13คนตัวคุณแม่ยังต้องไปอาศัยอยู่กับญาติคนโน้นบ้างคนนี้บ้างก็เลยคุ้นเคยหลายบ้านอยากจะให้ทำงานอะไรก็ต้องไปช่วยเขาทำไปแล้วคุณตาและพยายามใหม่ก็ได้มาไม่มาเหลียวแลอีกเลยจนกระทั่งคุณแม่โตเป็นสาวก็ได้แต่งงานกับคุณพ่อพอคุณแม่ตั้งท้องคุณพ่อก็ทิ้งคุณแม่ไปมีผู้หญิงคนใหม่ลูกจึงลืมตาขึ้นมาดูโลกโดยไม่เคยเห็นหน้าคุณพ่อเลย

0: ตอนแรกคุณแม่ฟังแล้วก็ไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าเลี้ยงก็เป็นคนดีไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะวันหนึ่งคุณแม่จึงแกล้งนอนหลับแล้วก็ได้ยินเสียงลูกร้องเลยย่องไปดูก็เห็นเหตุการณ์นั้นจริงๆแต่ไหนนั้นมาคุณแม่ก็เลยพยายามกันท่าตัวลูกไว้ซึ่งก็จริงทำให้พ่อเลี้ยงไม่พอใจคุณแม่เห็นว่าลูกอยู่ที่นี่ต่อไปจะไม่ปลอดภัยจึงส่งลูกไปอยู่กับญาติส่วนตัวคุณแม่เองนั้นตั้งแต่ให้ลูกไปอยู่กับญาติก็ถูกพ่อเลี้ยงหาเรื่องชวนทะเลาะแทบทุกวันว่าปล่อยลูกตัวเองไปอยู่กับคนอื่นทำไมบางวันพ่อเลี้ยงก็ต่อยเตะคุณแม่จนสลบคาเท้าไปเลยเพื่อนบ้านต้องช่วยนำไปส่งอนามัยแต่ละวันที่หนักที่สุดก็มาถึงเมื่อพ่อเลี้ยงเดินเข้ามาหาคุณแม่บนบ้านในมือพ่อเลี้ยงถือปืนลูกซองมาด้วยเมื่อพ่อยืนไปจันหน้าระหว่างที่คุณแม่คิดว่าพ่อเลี้ยงกำลังจะทำอะไรจะพันพ่อเลี้ยงก็ยกปลายกระบอกปืนลูกซองมาจ่อที่หัวคุณแม่ตะคอกว่าถ้าไม่นำลูกสาวกลับมาจะยิงคุณแม่ให้ตายนับเป็นจุดเปราะบางในสถานการณ์ที่ล่อแหลมคุณแม่ก็ฮึดกันมาโมโหสุดขีดความกลัวตายมาลายสิ้นคุณแม่ตัดสินใจกระโดดไปคว้าปลายปืนที่อยู่ในมือพ่อเลี้ยงจับเบลินขึ้นไปข้างบนเป็นจังหวะเดียวกับที่ปืนลั่นออกมาพอดีโดนไหม
1: ไม
0: ่กระสุนพุ่งผ่านหน้าคุณแม่ไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปดทะลุหลังคาไปขณะนั้นเพื่อนบ้านได้ยินเสียงปืนก็ร้องลั่นว่าตายแล้วตายแล้วโอ้ยตายตายแต่คุณแม่บอกยังฉันยังไม่ตายคุณแม่ในขณะที่มือข้างหนึ่งจับปืนอยู่อีกข้างหนึ่ง ก็หยิบมีดเอาล่ะสิที่วางอยู่แถวๆนั้นขึ้นมาพร้อมกับตะโกนว่ามาดาริ่งมาฆ่าฉันเถิด โอ้หวานไปใช่ไหม ปรากฏว่าถึงตอนนี้พอเลี้ยงที่เป็นคนปากกล้าขาก็เลย สั่นทิ้งปืนแล้ววิ่งหนีไปเจอพลังสตรีถือมีดหลังจากนั้นพ่อเลี้ยงก็ไม่กล้าหาเรื่องอะไรหนักๆอีกเลยทีนี้ย้อนมาที่ตัวลูกหลังจากที่ไปอยู่กับญาติแล้วก็ต้องไปทำงานเหมือนเป็นลูกจ้างลูกต้องเติมมาทำขนมตั้งแต่ตีสามอร่อยตั้งแต่ตีสามซึ่งลูกก็ต้องอดทนไม่นานนักคุณแม่ก็ให้ลูกออกไปทำงานที่อื่นลูกก็ได้ไปอยู่กับเจ้าของสวนลำไยบ้างสวนองุ่นบ้างไปอยู่ดูแลแม่จะของโรงโม่หินบ้างทุกแห่งที่ลูกไปเป็นลูกจ้างแปลกคือได้รับการเอ็นดูอย่างดีจนเป็นที่อิจฉาคนงานด้วยกันต่างจากที่ลูกไปอยู่กับญาติของตัวเองที่มีความลำบากมากอยู่กับญาติก็ลำบากแค่อยู่กับอื่นก็ดีจนลูกอายุย่างก็สู่วัยสาวอายุได้15 ปีลูกก็ได้เข้าไปทำงานค้าขายอาหารกับเพื่อนที่กรุงเทพชีวิตแม่ค้าในเมืองกรุงนั้นตอนกลางวันขายอาหารพอตอนกลางคืน ลูกก็รับจ้างเป็นแม่ครัว ลูกทำเช่นนี้จนถึงอายุ30 ปีทำตั้ง15 ปี ก็มีเพื่อนมาแนะนำให้ทำงานเป็นแม่ครัวที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าได้เงินดีลูกจึงตัดสินใจไปญี่ปุ่นทันทีในช่วงแรกก็ลำบากหลายอย่างภาษาญี่ปุ่นก็พูดไม่เป็นต้องไปซื้อเทปมาฝึกพูดอยู่หลายเดือนภาษาที่ต่างกันช่างเป็นเครื่องขวางกันความเข้าใจกันและกันของมนุษยชาติจริงๆเมื่อทำงานไปสักพักลูกก็ได้มาพบกับสามีลูกเห็นเขาเป็นคนดีพอพึ่งพาอาศัยได้จึงได้แต่งงานกันแต่งงานได้1 ปีลูกก็แต่งท้องจึงบินกลับมาคลอดที่เมืองไทยเมื่อคลอดแล้วอยู่เลี้ยงลูกที่เมืองไทยอีก1 ปีก็กลับญี่ปุ่นแต่อนิจจาลูกเคยได้ยินแต่สำนวนที่เขาพูดว่า3 วันจากนารีเป็นอื่นแต่ที่ลูกเจอคือ3 วันจากสามีเป็นอื่นก็ไปตั้งเป็นปีนี่ใช่เพราะลูกพบว่าสามีไปมีผู้หญิงใหม่1 คนลูกจึงยื่นคำขาดเขาว่าเธอจะเลือกใครเลือกสักอย่างนึงเธอบอกมาเลยสุดท้ายสามีก็ตัดสินใจเลือกตัวลูกเจ้าค่ะ

สามีเป็นคนชอบเล่นปาจิงโกะเป็นชีวิตจิตใจจนเป็นหนี้เป็นสินมากมายลูกก็ต้องไปคอยเคลียร์หนี้สินให้เรื่อยๆแม้ทุกวันนี้สามีก็ยังเลิกไม่ได้ที่จริงไม่ได้เลิกทั้งหากนะเราได้แต่สอนตัวเองว่าสิ่งใดแก้ไขไม่ได้สิ่งนั้นเราก็ต้องอดทนแต่ว่าสามีเขาก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ขัดลูกในการที่ลูกจะสร้างบุญเลยเขายังช่วยขับรถพาลูกมาสู่ปฏิบัติธรรมอีกด้วยแล้วก็ในปี2546เขาก็จะได้อนุญาตให้ลูกน้ำลูกชาย3คนนี่ขนาดหงุดหงิดกันเลยนะยังมีลูกได้บวชถึง3คนมาบวชเป็นสามเณรรุ่นแรกที่สู่ปฏิบัติธรรมอีกด้วยสามีก็ได้มาร่วมงานบวชเขาประทับใจจนน้ำตาไหลในปี2547เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของลูกคือเมื่อลูกขับรถกลับจากการไปต่างเมืองกำลังจะเลี้ยวรถเข้าบ้านก็ได้มีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งมาชนหลังรถของลูกอย่างแรงแต่ก็อัศจรรย์ที่แม้ลูกจะเตรียมเลี้ยวขวาแต่รถของลูกกลับกระเด็นไปทางซ้ายออกข้างทางจึงทำให้ลูกปลอดภัยไม่ต้องชนกับรถ10ล้อที่ลั่นสวนมาอีกเลนนึงในปี2512พ่อสามีอายุ41ปีขณะเดินไปทำธุระตอนเช้าระหว่างที่ยืนเรารถอยู่ที่ป้ายรถบัสก็ถูกรถบัสถอยมาทับเสียชีวิตนี่เมื่อปี12นะจ๊ะคำถามเหตุใดลูกจะเป็นลูกกำพร้าพ่อคุณแม่เป็นลูกกำพร้าแม่ตั้งแต่ยังแรกเกิดจ้ะคะคนที่กำพร้าพ่อหรือแม่เป็นเพราะทำกรรมต่างกันอย่างไรคะเหตุใดลูกจะมาพบพ่อเลี้ยงที่มีพฤติกรรมลวนลามเช่นนี้ทำไมบางคนแม่เป็นลูกกำพร้าแต่ได้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงที่ดีแต่บางคนได้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงที่ไม่ดีเจ้าคะเหตุใดคุณแม่ถึงถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายทุบตีตอนนั้นก็ด่าตะปืนขู่เจ้าคะแล้วบุญใดคุณแม่จึงไม่ถูกปืนลั่นใส่เจ้าคะ

0: และไม่ใช่ญาติเกลียดชังตลอดเลยเจ้าคะนี่สามสี่ประเด็นตามทันไหมจ๊ะกรรมใดที่สามีของลูกจึงเป็นอื่นไปชั่วขณะแล้วกลับมาอยู่กับลูกอีกเจ้าคะเหตุใดสามียังติดบุหรี่และติดกามนันปาจิงโกอย่างมากจะกลับมีความเข้าใจเรื่องบุญได้อย่างง่ายๆเขาจะมีโอกาสเลิกบุหรี่และการพนันบ้างหรือไม่เจ้าคะและวิบากกรรมใดที่ลูกจะมาใช้หนี้สามีคะกรรมใดลูกจึงประสบอุบัติเหตุรถชนบุญใดมาช่วยไว้ให้ลูกไม่เป็นอันตรายใดๆใช้บุญบวชลูกชายครั้งแรกที่ญี่ปุ่นหรือไม่เจ้าคะพ่อสามีตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะได้มาเกิดเป็นลูกคนที่สองของลูกหรือเปล่าเจ้าคะตามทันไหมจ๊ะคุณแม่ตัวลูกสามีและลูกๆเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรลูกชายคนแรกอยากอยู่ญี่ปุ่นแต่ลูกยายเขาได้มาบวชเรียนที่เมืองไทยลูกชายมีบุญในการบวชเผยแผ่ที่ต่างประเทศหรือบุญศึกษาธรรมะในไทยคะเพื่อนก็เลยมีคนหนึ่งในกลุ่มของลูกเป็นกำลังหลักในการสร้างศูนย์ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ญี่ปุ่นมา13ปีแล้วค่ะแต่ต้องอยู่ทำงานแบบไม่เปิดเผยคงเป็นพวก FBI หรือ CIA นะเธอทำกรรมใดจึงต้องมาใช้ชีวิตอย่างนี้คะแล้วทำอย่างนี้จะผิดศีลอย่างใดหรือไม่คะเธอสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะการมาอยู่ตามประเทศทำให้มีอุปสรรคเรื่องภาษาลูกเคยได้ฟังว่าสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนโลกไม่มีการแบ่งแยกประเทศพระพุทธเจ้าสามารถเทศโลกคนได้ทั้งโลกเอาบางยุคเลยอย่างพระองค์ที่แล้วก็ยังมีการแบ่งแยกประเทศแสดงว่าทั้งโลกพูดภาษาเดียวกันใช่ไหมเจ้าคะแล้วเขาพูดภาษาไหนกันเจ้าคะภาษาต่างๆที่ทำให้พูดไม่รู้ภาษากันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรภาษาต่างๆที่ทำให้พูดไม่รู้ภาษากันเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้คนทั้งโลกกลับมาพูดภาษาเดียวกันอีกครั้งก็ชวนเขาสิจ้ะซึ่งจะทำให้การชวนคนทำความดีและการเผยแผ่ธรรมะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้นเยอะค่ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาลูกกำพร้าพ่อเพราะกรรมในอดีตสมัยที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้เมื่อไม่บุตรภริยาแล้วก็ทอดทิ้งไปโดยวิบากกรรมนี้จึงทำให้มีพ่อที่เจ้าชู้ที่ทอดทิ้งบุตรภริยาไปเช่นเดียวกันจ้ะส่วนคุณแม่กำพร้าแม่ตั้งแต่แรกเกิดเพราะกรรมในอดีตสมัยที่ท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เลี้ยงเป็ดไก่เมื่อมันมีไข่จนฟักเป็นตัวแล้วก็ขายตัวแม่ให้เขาเอาไปฆ่าวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้แม่กำพร้าแม่จ้ะคนที่กำพร้าพ่อแม่พ่อหรือแม่เพราะกรรมที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปเช่นบางคนเพราะกรรมกาเมเหมือนตัวลูกอย่างเนี้ยบางพวกกรรมปานาติบาตเหมือนคุณแม่อย่างเนี้ยบางพวกก็เป็นวจีกรรมที่ทำกับพ่อแม่เช่นเมื่อพ่อแม่ดุด่าลงโทษสั่งสอนก็โกรธเมื่อโกรธแล้วก็มักจะกล่าวว่าชาติต่อไปถ้ามีพ่อแม่อย่างเนี้ยไม่มีดีกว่าเป็นต้นจ้ะเห็นไหมจ๊ะว่ามาจากหลายทางนี่ไงลูกว่าพ่อเลี้ยงที่มีพฤติกรรมลวนลามเพราะกรรมในอดีตที่เกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยลูกก็มักจะมีพฤติกรรมอย่างนี้แหละจ้ะคือเคยคิดที่จะลวนลามเด็กคล้ายกับตัวลูกนะจ้ะบางคนเป็นลูกกำพร้าแต่ได้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงดีเพราะมีบุญสงเคราะห์ญาติหรือมีบุญเลี้ยงดูบิดามารดามาอุปถัมภ์จ้ะบางคนเป็นลูกกำพร้าแต่ได้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงไม่ดีเพราะมีกรรม

เคยข่มขี่ข่มเหงญาติหรือลูกเลี้ยงในทํานองเดียวกับที่ตัวเองโดนจ้ะจึงเป็นคู่กรรมคู่เวรกันเมื่อมาเกิดเจอกันก็มาโดนบ้างจ้ะตามทันไหมจ๊ะคุณแม่ถูกพ่อเลี้ยงทําร้ายทุบตีจนถึงถูกเอาปืนขู่เพราะกำเนิดในสมัยเกิดผู้ชายก็ได้ชอบทุบตีภรรยาของตนแล้วก็เคยข่มขู่ด้วยประการต่างๆแต่ก็ไม่ทำให้ถึงตายเนี่ยมารวมส่งผลจ้ะทำให้พ่อเลี้ยงก็ได้แก่ครูแต่ก็ไม่ทำให้ถึงตายคุณแม่ปลอดภัยเพราะปืนไม่ลั่นก็เพราะไม่ได้ทำให้ถึงตายดังกล่าวนั่นแหละจ้ะเมื่อลูกไปอยู่กับญาติลูกจึงทำงานหนักคราวคนรับใช้เพราะกรรมในอดีตก็ได้เคยข่มขู่ญาติของตนเองโดยได้ใช้ให้ทำงานให้ญาติทำงานราวกับคนรับใช้มาส่งผลจ้ะแต่พอเป็นลูกจ้างของคนอื่นกลับได้รับความเอ็นดูเพราะบุญในอดีตที่เคยไปช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติบางคนญาติรักใคร่แต่คนที่ไม่ใช่ญาติเกลียดชังเพราะมีบุญสงเคราะห์ญาติแต่ไม่มีบุญสงเคราะห์โลกจ้ะบางคนไม่ใช่ญาติรักใคร่แต่ญาติเกลียดชังเพราะอ่ะสันนิษฐานที่จ้ะมีบุญสงเคราะห์โลกแต่ไม่มีบุญสงเคราะห์ญาติจ้ะถูกต้องบางคนไม่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ได้รับความรักใคร่ตลอดเพราะมีบุญสงเคราะห์ทั้งญาติและมีบุญสงเคราะห์โลกด้วยบางคนไม่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ได้รับความเกลียดชังตลอดเพราะไม่มีบุญสงเคราะห์ญาติและไม่มีบุญสงเคราะห์โลกอีกทั้งยังได้ข่มขี่ทั้งญาติและไม่ใช่ญาติที่มาขอความช่วยเหลือด้วยจ้ะสามีลูกเป็นอื่นชั่วคราวแล้วกลับมาอยู่กับลูกอีกด้วยอีกเพราะเศษวิบากกรรมการมีในอดีตสมัยเกิดเป็นผู้ชายเป็นเศษแล้วจ้ะถ้าส่วนอีกเรื่องมาส่งผลในสามีเป็นอื่นไม่ชั่วคราวแต่มีบุญเก่าที่เคยทำร่วมกับสามีคนนี้เนี่ยมาตามส่งผลจึงทำให้เขากลับมาอยู่กับลูกอีกจ้ะสามีติดบุหรี่ติดการพนันปาจิงโกอย่างมากแต่กลับเข้าใจเรื่องบุญอย่างง่ายๆเพราะมีกรรมคบคนพาในอดีตทำให้มาอยู่ในวงจรการพนันแต่ก็เคยร่วมสร้างบุญกับตัวลูกมาจึงทำให้เข้าใจเรื่องบุญได้อย่างง่ายๆอีกทั้งเห็นความดีของลูกในปัจจุบันที่ช่วยเขาใช้หนี้สินพนันอีกด้วยจ้ะเป็นของแถมสามีก็มีโอกาสเลิกบุหรี่และพนันได้ถ้าเขาได้เลิกและเมื่อบุญส่งผลจ้ะลูกต้องมาใช้หนี้กับสามีเพราะกรรมในอดีตที่ลูกไปคบคนพาลได้ชวนให้เพื่อนไปเล่นพนันจนเพื่อนลำบากเพราะเสียพนันไปชวนเพื่อนมาเล่นการพนันแล้วเพื่อนเสียพนันเขาก็ลำบากวิบากกรรมนี้จึงต้องให้มาใช้หนี้ให้กับสามีที่ติดการพนันจ้ะคือต้องมาอยู่ในวงจรของการพนันแล้วก็ต้องใช้หนี้ที่เสียพนันเนี่ยลูกประสบอุบัติเหตุรถชนแต่ไม่เป็นอันตรายเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันได้ขาดสัตตมหามาส่งผลแต่ไม่เป็นอันตรายเพราะบุญที่ได้ทำในปัจจุบันมาช่วยเอาไว้จ้ะเช่นบุญบวชพระลูกชายในประเทศญี่ปุ่นจ้ะพ่อสามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไประยะหนึ่งวนเวียนอยู่กับครอบครัวแล้วก็มาเกิดเป็นลูกชายคนที่สองของลูกจริงๆเลยจ้ะนี่แม้ชีวิตในสังสารวัฏมันก็วนกันไปเวียนกันมาอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละจ้ะคุณแม่ตัวลูกสามีและลูกๆเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์
ดังนั้นทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันจ้ะลูกชายคนแรกอยากอยู่ญี่ปุ่นแต่ลูกอยากให้เขามาบวชเรียนในเมืองไทยลูกชายลูกมีบุญบวชและเผยแผ่ที่ต่างประเทศจ้ะเพื่อนกัลยาณมิตรคนหนึ่งในกลุ่มลูกเป็นกำลังหลักในการสร้างศูนย์ที่ญี่ปุ่นและได้อยู่ที่ญี่ปุ่นมา13ปีแล้วแต่ต้องทำงานแบบไม่เปิดเผยนี่ใต้ดินใต้ดินแบบโรบินฮูดหรือว่าแบบ CIA หรือ FBI นะเธอต้องมาใช้ชีวิตอย่างนี้เพราะสร้างทานบารมีมันน้อยจึงต้องตะเกียกตะกายไปต่างประเทศเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพและต้องอยู่อย่างเนี่ยไม่เปิดเผยการทำดังนี้ก็ไม่จัดว่าผิดศีลแต่ก็ไม่เหมาะสมจ้ะทำให้มันถูกซะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ได้สร้างบารมีอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้กรรมตระหนี่ในชาติต่างๆมาส่งผลให้ชีวิตสะบักสะบอมมากกว่าจะมาเจอหมู่คณะจ้ะการมาอยู่ต่างประเทศมักจะมีอุปสรรคเรื่องภาษาก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราสงสัยเกี่ยวกับพุทธเจ้าบางพระองค์มาตรัสรู้ในยุคที่มนุษย์มีภาษาเดียวกันทั้งโลกนั้นก็เป็นเรื่องจริงบางยุคนะจ๊ะบางพระองค์ส่วนภาษาที่ใช้ภาษาเดียวกันนั้นแต่ละยุคสมัยก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่สมมติบัญญัติของโลกในยุคนั้นแต่ว่าเนื้อหาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเนื้อหาเดียวกันจ้ะแต่ภาษาก็แตกต่างกันไปและแต่โลกสมมติกันในยุคนั้นภาษาต่างๆที่มีหลากหลายจนทำให้มนุษย์พูดไม่รู้ภาษากันหรือสื่อสารกันไม่ได้แม้ภาษาเดียวกันยังพูดไม่รู้ภาษาเพราะพยามารเขาเอาภาษามาแบ่งแยกเขาเซตโปรแกรมเอาไว้ให้มีหลากหลายภาษาหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ความเชื่อภาษาด้วยมาแบ่งแยกให้มนุษย์แตกต่างกันเพื่อจะได้ไม่ร่วมกันนี่แล้วก็เมื่อสื่อสารก็ได้ก็จะได้ไม่รู้จักหน้าที่ที่แท้จริงและเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเป็นต้นจ้ะนี่แม่พยามารก็ทำเอาไว้จะให้มนุษย์แห่งกันมาพูดภาษาเดียวกันได้เพื่อสื่อสารและเข้าใจธรรมะได้ก็ต้องไปปราบมารมหากิเลสที่เป็นฉากหลังของสิ่งเหล่านี้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามติดวิดีโอสิบลีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลย

0: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนพระบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะทุกวันเวลา 17.30 น.
2: 送信やっと終わったこれでやっと休みだずっと忙しくて自分のペースを忘れてた気がするタイでの新しいインスピレーション楽しみだな行ってきます

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่รายการพิเศษเรื่องในวาระ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งในปีนี้เนี่ยนะคะพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะแล้วในวันนี้ก็ยังเป็นวันพระด้วยนะคะขึ้น15ค่ำเดือน10ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะวันสำคัญแบบนี้เหล่าศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก็จะได้มาร่วมกันนะคะในการที่จะได้มาเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์แล้วก็รำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในวาระนี้ค่ะคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะก็จะได้ปรารภเหตุแห่งการสร้างบุญแล้วก็น้อมกตัญญูบูชาธรรมแด่ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายอีกด้วยนะคะกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและเชื่อมสายบุญกับทุกท่านทั่วโลกโดยสถานี GBN by DMC ค่ะและตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้นะคะอยู่กับคุณวัชรามโนสิรินุกูลและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะที่เมืองไทยวัดพระธรรมกายนะคะก็ฝนก็โปรยปรายลงมา
1: ชุ่มฉ่
0: ำไม่ขาดสายเลยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ลูกหลวงปู่หลานคุณยายทั่วโลกเนี่ยนะคะโดยเฉพาะที่เมืองไทยเนี่ยก็ฝ่าสายฝนกันมาเช
1: ื
0: ่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์
1: ใจสู้วันนี้ต้องชูกี่นิ้ว
0: ชู10นิ้วเลยนะคะ ขอบอกว่าชู10นิ้วประนมก้มกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่เลยค่ะที่วันนี้เราจะได้มาเก็บเกี่ยวบุญใหญ่กันในวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายนะคะซึ่งคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมเชื่อมสายบุญแล้วก็ติดตามรับชมรายการของเรานี่นะคะตลอดทั้งวันเลยผ่านทางเว็บไซต์ GBN by DMC ค่ะgbnus.com นะคะแล้วก็ซึ่งทางเว็บไซต์นี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกรับชมนะคะทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมากมายเรียกได้ว่าก็รวบรวมไว้ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook อะไรต่างๆ
1: ค่ะแต่ว่าต้อง only gbnus live นะช่องทางอื่นที่ไลฟ์ไม่ได้นะต้องทางนี้ใจเดียวรักเดียวใจเดียว only one channel ค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับกำหนดการงานบุญนะคะผู้มีบุญทุกท่านจะได้น้อมกตัญญูบูชาแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวาระ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมีดังต่อไปนี้ค่ะพิธีกรรมในภาคสายนะคะจะเป็นพิธีบูชา

0: ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึก1ในเวลา 9:30 นาทีหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีจุดเทียนธูปและนำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นหลวงพ่อจะได้เปิดกรวยบูชาครูด้านหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและนำกราบบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจากนั้นทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อใจของเราศิษยานุศิษย์ทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วหลวงพ่อตาชีโวจะนำกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและในเวลา 10:45 นาทีจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและเสร็จพิธีในภาคสายในเวลา 11:00 นโดยประมาณค่ะ
1: ค่ะส่วนในภาคบ่ายนะคะเราก็จะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอย่างคึกคักเบิกบานค่ะในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกาย118ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ณห้องแก้วสารพัดนึก1ค่ะโดยเวลา 13:30 นาทีนะคะหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางไปถึงศูนย์กลางพิธีจากนั้นริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าก็จะเคลื่อนเข้าสู่ส่วนกลางพิธีค่ะและเมื่อริ้วขบวนพระป่านะคะพร้อมในบริเวณพิธีแล้วค่ะก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นนะคะในเวลา 15:25 นาทีหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์ก็จะได้กล่าวเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญค่ะได้กล่าวคำถวายพระป่าและคณะสงฆ์ก็จะได้พิจารณาพระป่าจากนั้นเจ้าภาพผู้นำบุญนะคะผู้มีบุญทั้งหลายก็จะได้กล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและก็คณะสงฆ์ก็จะได้ให้พรเป็นสิริมงคลค่ะต่อด้วยหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์ก็จะได้อ่านทบทวนโอวาทนะคะแล้วก็เมตตาให้โอวาทอันทรงคุณค่าจากนั้นก็จะได้เมตตานำบูชาพระก็เป็นอันเสร็จพิธีในภาคบ่ายค่ะ
0: ค่ะพิธีในภาคค่ำนะ

0: 19 นาฬิกาค่ะพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีในพิธีจุดประทีปคมเอกและน้อมถวายพวงมาลัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์จากนั้นนำบูชาพระรัตนตรัยและนำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย19 นาฬิกา 15 นาทีปฏิบัติธรรมรวมใจตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโย19 นาฬิกา 30 นาทีพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตนำแผ่เมตตาจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและร่วมกันนะคะชิตังเมฉลองชัยบทสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในวันนี้ด้วยเป้า 8,739,109,109 จบค่ะเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและจะเสร็จพิธีในวันนี้โดยเวลาประมาณ 20:30 นค่ะ
1: ก็เลยได้ว่าเราจะได้มาเก็บเกี่ยวบุญกันตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลย
0: ทั้งวันเลย
1: ทั้งวันเลยนะคะก็วันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในช่วงสายตามเวลาประเทศไทยพร้อมกันทั่วโลกนะคะผ่านทางการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN by DMC ทางรายการพิเศษนะคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญของวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายรวมไปถึงเรื่องราวที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้มีบุญนะคะได้ปรารภความเพียรเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกๆคนเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้ไปติดตามเรื่องราวความสำคัญของวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายสกู๊ปชีวประวัติของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารต่อ

0: สมทบกฐิน 30,000 บาททั่วไทยครั้งที่1ที่ผ่านมาค่ะรวมถึงพิธีจุดประทีปวันธรรมชัยด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำสอนอันทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคือวันที่เหล่าศิษยานุศิษย์จะได้มารำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารท่านได้บรรลุธรรมนะคะจากการที่ท่านเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อแสวงหาคำสอนอันทรงคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ในพระพุทธศาสนาค้นหาธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านส่งค้นพบในวันตรัสรู้นั่นก็คือวิชาธรรมกายค่ะซึ่งเลือนหายไปหลังพุทธปรินิพพานถึง500ปีทำให้คำสอนที่แท้จริงในด้านการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันตรธานไปนะคะคงเหลือไว้เพียงคำว่าธรรมกายที่

0: ค้นพบและนำวิชาธรรมกายกลับคืนมาสู่มวลมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งค่ะและด้วยเหตุนี้เนี่ยนะคะวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ของทุกๆปีทางวัดพระธรรมกายและเหล่าศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั่วโลกค่ะจึงได้จัดให้มีพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเพื่อน้อมบูชาธรรมและรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารของพระท่านได้มหาที่ท่านเป็นมหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศของเหล่าศิษยานุศิษย์ทุกท่านทั่วโลกค่ะ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อาจจะเพิ่งเคยนะคะมาติดตามรับชมทางสถานี GBN นะคะแล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะธรรมกายคืออะไร
0: คืออะไร
1: นี่แล้วก็สิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารค้นพบเมื่อ109ปีที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงสำคัญขนาดไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปติดตามเรื่องราวนะคะความสำคัญแล้วก็สิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ค้นพบในค่ำคืนเมื่อปีพุทธศักราช2460นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันค่ะ
0: ค่ะก็ย้อนไปเลยนะย้อนไปเมื่อ 2,500 กว่าปีมาก่อนต้องย้อนกลับไปถึงนานขนาดนั้นเนี่ยนะคะนับตั้งแต่ครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะค่ะได้ประสูติในวันเพ็ญเดือน6วันนั้นเนี่ยเรียกว่าวันบังเกิดแห่งรูปกายหรือกายเนื้อของพระโพธิสัตว์หลังจากนั้นมาเป็นเวลา45ปีค่ะที่โคนไม้พระศรีมหาโพธิ์นะคะพระมหาบุรุษเอกของโลกได้ทรงนั่งขัดสมาธิคูบัลลังก์อย่างเด็ดเดี่ยวใต้ควงไม้โพพฤกษ์เพื่อแสวงหาความจริงของชีวิตจนกระทั่งได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันประเสริฐเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกในวันเพ็ญเดือน6นั่นเองค่ะวันนั้นเป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันบังเกิดแห่งกายธรรมหรือกายแห่งการตรัสรู้ธรรมดังนั้นธรรมกายคือกายแห่งการตรัสรู้ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าถึงแล้วทำให้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์ทรงบริบูรณ์สมดังพระพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญบารมีมายาวนานถึง20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปค่ะ
1: ค่ะและตลอด45พรรษานะคะที่พระบรมศาสดาได้ทรงปฏิบัติพุทธกิจโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากแห่งพระวรกายทรงแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนให้มหาชนทั้งหลายได้รู้จักธรรมกายและหนทางการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายอันเป็นหนทางเอกสายเดียวและก็เป็นทางสายกลางที่จะทำให้มวลมนุษยชาติได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงแต่หลังจากพุทธปรินิพพานได้500ปีวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในก็ได้เลือนหายไปเหลือเพียงแต่คำว่าธรรมกายที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งคนรุ่นหลังเนี่ยก็ตีความกันไปต่างๆนานาโดยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมกายนั้นคืออะไร
0: จนกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2427ชีวิตของท่านค่ะมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาและวัดวาอารามตั้งแต่เยาว์วัยทางวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคลองกับบ้านเกิดของท่านนะคะอีกทั้งเนี่ยยังมีพระภิกษุน้าชายจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยค่ะทำให้ท่านได้มาศึกษาธรรมะแล้วก็ได้เรียนหนังสือที่พระอารามแห่งนี้อยู่เป็นประจำนะคะต่อมาท่านก็ได้ไปศึกษาต่อค่ะที่วัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมซึ่งจนสามารถอ่านเขียนทั้งหนังสือไทยขอมนะคะได้อย่างคล่องแคล่วค่ะซึ่งการเล่าเรียนหนังสือไทยแล้วก็ขอมนี่เองนะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกุลบุตรทั้งหลายในยุคนั้นค่ะซึ่งจะต้องบรรพชาอุปสมบทตามประเพณีของชายไทยเพราะว่าการอ่านเขียนหนังสือขอมได้จะทำให้สามารถอ่านจารึกในใบลานและศึกษาความรู้ในพระไตรปิฎกซึ่งส่วนใหญ่นะคะจารึกไว้ด้วยอักษรขอมนั่นเองค่ะ
1: ค่ะและต่อมานะคะในปีพุทธศักราช2446ค่ะเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่อายุได้19ปีวันหนึ่งนะคะท่านก็เดินทางกลับจาก ล่องเรือคาข้าวในขณะที่ล่องเรือเปล่านะคะกลับบ้านซึ่งก็ต้องผ่านคลองลัดบางนางแท่นซึ่งเป็นคลองที่มีโจรชุกชุมแล้วก็เปลี่ยวมากเสี่ยง

0: ต่ออันตรายกับชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในขณะที่ท่านนั่งเรือไปนั้นก็ระแวดระวังภัยไปตลอดทางก็ทำให้ท่านนึกถึงบรรพชนที่ต่างต้องดิ้นรนทำมาหากินจนตลอดชีวิตแต่เมื่อบุคคลเหล่านั้นละโลกไปแล้วก็ไม่เห็นที่จะเอาทรัพย์ติดตัวไปได้แม้แต่เพียงสตางค์แดงเดียวเลยคิดดังนี้แล้วนะคะท่านจึงเกิดธรรมสังเวชอยากที่จะออกบวชเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์จึงได้ตั้งสัจจาธิษฐานว่าขออย่าให้เราตายเสียก่อนขอให้ได้บวชเสียก่อนถ้าบวชแล้วจะไม่สึกจนตลอดชีวิตและในครั้งนั้นเองนะคะท่านก็ได้ผ่านพ้นวิกฤตชีวิตมาได้โดยไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นค่ะแต่สัจจะที่ตั้งลงไปในใจปักแน่วแน่ก็ยังคงอยู่ในใจของท่านมาโดยตลอดค่ะ
1: ค่ะจนกระทั่งในเดือนกรกฎาคมนะครับในปีพุทธศักราช2449ค่ะขณะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านอายุครบ22ปีท่านก็ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสค่ะอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาณวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีและได้รับฉายาว่าจันทสโรซึ่งการออกบวชของท่านมีใช่จะบอกว่าไม่ใช่แค่การบวชตามประเพณีเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการบวชที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าท่านเนี่ยตั้งสัจจทิฏฐานเอาไว้แล้วนะแล้วก็ปักหลักเอาไว้แล้วนั่นก็คือมุ่งจะทำพระนิพพานให้แจ้งและนำตนเองเนี่ยให้พ้นทุกข์ค่ะเมื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ยิ่งใหญ่สุดประมาณนะคะแค่คิดอย่างเดียวก็มิอาจจะทำให้ถึงจุดหมายนั้นได้ดังนั้นค่ะเมื่อบวชแล้วท่านก็ใช้เวลาในทุกๆอนุวินาทีนะคะทำให้เป็นไปเพื่อการฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะคะท่านเนี่ยมุ่งมั่นในการที่จะประกอบความเพียรทุกวันค่ะโดยไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวนับตั้งแต่วันแรกที่บวชค่ะอีกทั้งท่านเนี่ยยังขวนขวายศึกษาหาความรู้ทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระจากพระอาจารย์หลายรูปและศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคค่ะซึ่งเป็นคัมภีร์แม่บทของการปฏิบัติธรรมรวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในพระไตรปิฎกเป็นเวลาหลายปีจนเชี่ยวชาญพระบาลีจากนั้นท่านก็มุ่งที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปค่ะ
0: ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะท่านก็ได้ทุ่มเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทุกๆวันค่อยๆสั่งสมความบริสุทธิ์ของใจไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ทำให้ใจของท่านนั้นหยุดนิ่งมากขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ที่อุโบสถวัดบทบนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะคะท่านก็ได้สละชีวิตเป็นเดิมพันโดยมีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าหากยังไม่เข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุได้เข้าถึงก็จะไม่ลุกจากที่นั่งเป็นอันขาดและในที่สุดค่ะท่านก็ได้บรรลุธรรมณเบื้องหน้าองค์พระพุทธปฏิมากรภายในอุโบสถวัดบทบนในค่ำคืนนั่นเองและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาท่านก็ได้เผยแผ่วิชาธรรมกายเรื่อยมาจบจนวาระสุดท้ายของลมหายใจและในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้ไปติดตามชีวประวัติของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารตอนที่2เกิดด้วยกายธรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ

ขณะนั้นท่านมีอายุได้19ปีและคำอธิษฐานนั้นก็ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจของท่านตลอดมาท่านขมักเขม้นทำงานมากยิ่งขึ้นเมื่อรวบรวมทรัพย์ได้จำนวนหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะให้มารดาของท่านใช้จ่ายไปได้ตลอดชีวิตจึงตัดสินใจออกบวชเมื่ออายุได้22ปีท่านได้อุปสมบทณวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีฉายาว่าจันทสโรภิกขุท่านจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องได้เพียงพรรษาเดียวก็ได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดพระเชตุพนซึ่งถือเป็นวัดแรกที่ท่านได้ศึกษาทั้งวิปัสสนาธุระและขันธธุระท่านจันทสโรภิกขุไม่เคยย่อท้อต่อการเรียนท่านจะไปแสวงหาความรู้จากพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นโดยข้ามฟากไปเรียนที่วัดอรุณราชวรารามฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือมิฉะนั้นก็จะไปยังวัดมหาธาตุหากมีเวลาพอก็จะมายังวัดสุทัศน์แล้วเลยต่อไปยังวัดสามปลื้มเพื่อให้ได้ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นเมื่อท่านได้จำพรรษาณวัดพระเชตุพนนานพอสมควรท่านก็ได้ย้ายไปจำพรรษาตามวัดต่างๆเช่นที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีและย้อนกลับไปจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องอันเป็นบ้านเกิดของท่านอีกครั้งหนึ่งท่านเป็นผู้รักการปฏิบัติธรรมมากคือตั้งแต่บวชแล้ววันรุ่งขึ้นก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานมาอย่างต่อเนื่องท่านได้เดินทางไปจำพรรษาณวัดต่างๆเพื่อศึกษาค้นคว้าธรรมะเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำในระหว่างพรรษาที่12ท่านได้ไปจำพรรษาณวัดโบสถ์บนอำเภอบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีขณะที่จำพรรษาได้กึ่งพรรษาท่านก็หวนระลึกถึงความตั้งใจจริงในการบวชตั้งแต่อายุ19ปีโดยปฏิญาณว่าจะบวชจนตายนั้นบัดนี้ก็ได้บวชมาย่าง12พรรษาแล้วของจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นนั้นตนยังไม่บรรลุยังไม่รู้ไม่เห็นจึงสมควรที่จะเจริญกรรมฐานอย่างจริงจังเสียทีเมื่อตกลงใจเช่นนั้นแล้วก็มีความคิดที่จะทำความเพียรอย่างอุกฤษในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วท่านก็รีบทำภารกิจต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่มีเรื่องกังวลใจเสร็จแล้วจึงเข้าไปนั่งเจริญสมาธิภาวนาในพระอุโบสถโดยตั้งใจว่าหากยังไม่ได้ยินเสียงกองเพลงก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่เมื่อตั้งใจดังนั้นแล้วก็หลับตาภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งความปวดเมื่อยและอาการเหน็บชาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นความกระสับกระส่ายก็เริ่มติดตามมาแต่ก็ต้องทนนั่งต่อไปเพราะได้ตั้งสัจจะไปแล้วในที่สุดใจก็ค่อยๆสงบลงทีละน้อยและรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ติดอยู่ที่กลางกายใจชุ่มชื่นเบิกบานยังบอกไม่ถูกเย็นวันนั้นหลังจากทำภารกิจต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ได้กลับไปที่พระอุโบสถอีกครั้งและได้ตั้งสัตยาธิษฐานมั่นว่าหากไม่บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุแล้วก็จะยอมสละชีวิตไม่ลุกจากที่เป็นอันขาดดวงกลมใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายยังคงความใสและยิ่งใสสว่างมากขึ้นและขยายใหญ่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์ขณะที่ยังคงนิ่งอยู่นั้นก็มีเสียงผุดจากกลางดวงสว่างว่ามัชฌิมาปฏิปทาขณะนั้นก็มีจุดเล็กๆเรืองสว่างแสงวาบขึ้นมาจากกลางดวงนั้นและค่อยๆขยายขึ้นจนขนาดเท่ากับดวงเดิมแล้วดวงเดิมก็หายไปท่านได้เปล่งอุทานว่าเออมันยากอย่างนี้นี่เองถึงได้ไปบรรลุกัน

ความจำความคิดความรู้ต้องรวมหยุดจุดเดียวกันเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิดเมื่อหยุดใจไปเรื่อยๆท่านจึงเห็นกายต่างๆผุดซ้อนกันขึ้นมาจนกระทั่งถึงธรรมกายมีลักษณะสันฐานคล้ายพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมแต่ใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจากนั้นท่านได้ทบทวนในสิ่งที่ท่านได้ค้นพบทำใจให้ละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านได้เห็นนิมิตเป็นวัดวัดหนึ่งซึ่งท่านจำได้ว่าเป็นวัดบางปลาและเห็นได้ว่าที่นั่นจะมีผู้มีบุญสามารถบรรลุธรรมได้ดังที่ท่านได้บรรลุหลังจากออกพรรษาท่านก็ได้เดินทางไปยังวัดบางปลาเพื่อสอนสั่งที่ท่านค้นพบจนกระทั่งมีผู้สามารถปฏิบัติธรรมเจริญลอยตามท่านได้เป็นพระภิกษุ3รูปและคฤหัสถ์4คนนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่วิชาธรรมกาย

0: ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราได้ศึกษาชีวประวัติของท่านแล้วก็จะเห็นว่าหากว่าท่านไม่ได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันในวันนั้นเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: เราเนี่ยเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเนี่ยคงจะไม่รู้เลยนะคะว่าคำว่าธรรมกายคืออะไรเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคืออะไ
1: ร
0: แล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริง
1: ยังเป็นผู้มืดบอดอยู่
0: ใช่ไหมเนาะท่านเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้วันสำคัญจริงๆนะคะที่เราจะได้มาร่วมกันรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของท่านนะคะเพราะว่าใครก็ตามที่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะก็จะพบว่าการศึกษาจนกระทั่งแตกฉานแล้วสามารถนำเอาความรู้เนี่ยมาใช้ในภาคปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ยากมาก
0: คือทฤษฎีกับการปฏิบัติเนี่ยบางทีมันยากเนาะเข้าใจแหละแบบแผนทุกอย่างเข้าใจทั้งหมดแต่เมื่อลงมือปฏิบัติแล้ว
1: อีกเรื่องนึงนะ
0: ใช่จริงๆถ้า
1: ไม่ปฏิบัตินี่ก็แบบโอ้ที่เรียนมาอย่างนึงปฏิบัติอย่างนึง
0: ก็เรารู้มาอย่างนี้แต่พอเราลงมือปฏิบัติปุ๊บ
1: ซักซึ้ง
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดแต่ละคำที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นก็เช่นเดียวกันล้วนเป็นถ้อยคำที่ลึกซึ้งมีความหมายแล้วก็แปลได้หลายนัยยะนะคะหากเอาความรู้ของเราที่มีอยู่เนี่ยไปวินิจฉัยแล้วนำมาปฏิบัติเนี่ยนะคะก็ยากที่จะบังเกิดผลได้ถูกต้องตามพุทธประสงค์ด้วยซ้ำไป
1: ก็นับว่าการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปราบมารมีความสำคัญต่อโลกและจักรวาลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะหากเราพิจารณาให้ดีเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตลอดแสนโกจักรวาลอนันตจักรวาลวิชาธรรมกายคือหนทางเอกเพียงสายเดียวที่จะทำให้เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารจึงกล่าวได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลกเพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่และมีมหากรุณาอันไม่มีประมาณที่ได้เปิดเผยความลับของชีวิตให้ชาวโลกได้ประจักษ์และก็ได้รู้ว่าที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์นั้นอยู่ที่ไหนคืออะไร
0: ค่ะหลังจากที่เข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยนะคะพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารท่านตระหนักว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากจะเข้าถึงต้องทำให้ได้ต้องทำใจให้หยุดนิ่งสนิทที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมในการรับรู้ทางใจถ้าใจไม่หยุดก็เข้าถึงพระธรรมกายไม่ได้คำว่าใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะที่ใช้สูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่หมายถึงใจซึ่งเป็นธาตุละเอียดและมีลักษณะเป็นดวงกลมใสมีที่อาศัยอยู่ในบริเวณศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางตัวของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่หากฝึกสมาธิไประดับหนึ่งก็จะสามารถเห็นใจได้ค่ะ
1: ค่ะและในเวลาต่อมานะคะพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารท่านก็ได้เมตตาสอนธรรมะปฏิบัติแก่ลูกศิษย์ที่มาเรียนธรรมะกับท่านและท่านก็ได้กล่าวสรุปในการปฏิบัติธรรมนะคะ

0: เอาไว้เป็นหัวใจสำคัญว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งก่อนที่ท่านจะค้นพบวิชาธรรมกายนั้นวิธีการดำเนินจิตเข้าไปในเส้นทางสายกลางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่เคยดำเนินไปแล้วนี้เนี่ยได้เลือนหายไปเกือบ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาดังที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้กล่าวไว้นะคะว่าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นในโลกแล้วก็ทำอันนี้ไม่มีใครแสดงไม่มีใครบอกไม่มีใครเล่าให้ฟังถึงกระนั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับเสียเกือบ 2,000 ปีมาเกิดที่วัดปากน้ำนี้แล้วอุตส่าห์พยายามทำกันไปอย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนนะอย่าได้เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยแก่ยากแก่ลำบากแต่เล็กๆน้อยๆเมื่อมาประสบพระพุทธศาสนาพบของจริงแล้วก็เข้าถึงของจริงให้ได้
1: ก็นับเป็นความโชคดีของมวลมนุษยชาตินะคะที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารได้ค้นพบวิชาธรรมกายและนำมาสั่งสอนเผยแผ่ได้อย่างกระจ่างชัดที่สุดค่ะโดยท่านได้สรุปคำสอนอันเปรียบเสมือนมรดกธรรมที่ล้ำค่าว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เบื้องต้นจนเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนนับเป็นการค้นพบสรณะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐที่สุดของชาวโลกที่จะนำให้มวลมนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยนะคะหลุดพ้นจากห้วงแห่งอวิชชาสามารถเอาชนะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงและมุ่งตรงสู่เป้าหมายที่แท้จริงของทุกสรรพชีวิตคือพระนิพพานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอันเป็นนิรันดร์ได้อย่างแท้จริงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะการทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนั้นถือเป็นวิธีอันประเสริฐของพระอริยเจ้าอย่างแท้จริงค่ะเราได้ฟังเรื่องราวการทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันของพระเดชพระคุณหลวงปู่กันไปแล้วนะคะช่วงนี้ทางรายการนะคะก็มีเรื่องราวการปรารภความเพียรของพระอรหันตเจ้าในการก่อนซึ่งมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมาฝากกันด้วยค่ะซึ่งพระอรหันตเจ้าองค์นี้นะคะท่านมีชื่อว่าพระโสณโกลิวิสะค่ะท่านเป็นเอตทัคคะหรือว่าเป็นภิกษุผู้เลิศทางด้านปรารภความเพียร นะคะเรื่องราวของท่านก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ค่ะพระโสณโกลิวิสะเถระเนี่ยนะคะท่านเป็นต้นแบบของผู้ที่ปรารภความเพียรได้อย่างไม่ลดละค่ะไม่ได้เป็นไม่เลิกเด็ดขาดยอมตายกันเลยเป็นผู้ที่พวกเราเนี่ยควรยึดเอาเป็นแบบอย่างนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำความเพียรซึ่งก่อนที่ท่านจะมาเกิดในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยนะคะพบหนึ่งในอดีตเนี่ยท่านได้ไปเกิดเป็นลูกชายของมหาเศรษฐีค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสสร้างบรรณศาลาถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าและได้ปูลาดผ้ากำพลเป็นทางเดินสำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะซึ่งในขณะทำการสักการะอยู่นั้นเนี่ยนะคะลูกเศรษฐีก็เห็นรัศมีที่ออกจากสรีระของพระปัจเจกพุทธเจ้ากระทบกับสีของผ้ากำพลดูแล้วเลื่อมพรายงดงามทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธามากจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าทันทีที่พระคุณเจ้าเหยียบผ้ากำพลประกายแห่งผ้ากำพลนี้แวววาวอย่างยิ่งฉันใดแม้วรรณะแห่งมือและเท้าของข้าพเจ้าจงงดงามอย่างนั้นในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วฉันนั้นขอให้ผัสสะของข้าพเจ้าจงมีความนุ่มนวลละเอียดอ่อนเหมือนกับผัสสะของผ้ากำพลที่ฟอกแล้วถึง7ครั้งด้วยเถิด
0: ค่ะและด้วยบุญกุศลนะคะที่ท่านได้ทำอย่างศรัทธาอย่างไม่มีประมาณในครั้งอดีตนะคะก็ส่งผลให้ท่านไปเกิดเป็นเทวดา
1: ค่ะ
0: นะคะเป็นผู้ที่มีฤทธานุภาพมากเสวยสุขอยู่ในสุคติภูมิอยู่เป็นเวลายาวนานเลยทีเดียวค่ะและมาในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบันท่านก็ได้กลับมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งและเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีผิวพรรณวรรณะที่ละเอียดนะคะแล้วก็มีรัศมีกายรัศมีออกจากกายเนี่ยดุจทองคำเลยนะคะพ่อแม่จึงตั้งชื่อของลูกคนนี้ว่าโสณกุมารค่ะโสณแปลว่าทองคำนะคะซึ่งพวกพี่เลี้ยงนางนมก็ได้ช่วยกันดูแลท่านเป็นอย่างดีประคบประงมนะคะให้มีความสุขเหมือนเทพกุมารค่ะและเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญมาก เวลาจะเดินทางไปไหนเนี่ยนะคะฝ่ามือฝ่าเท้าของโสนกุมารซึ่งมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีเส้นขนขาวใสเหมือนแก้วมณีเกิดที่ฝ่าเท้ามีความละเอียดอ่อนเหมือนสัมผัสกล่องปุ๋ยฝ้ายที่ฟอกแล้ว7ครั้งนะคะดังความปรารถนาที่ท่านได้ตั้งเอาไว้แล้วก็สำเร็จทุกประการในภพชาตินี้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งทุกขณะที่โสนกุมารก้าวเดินไปไหนจะต้องมีพรหมมารองรับฝ่าเท้าตลอดเวลานะคะถ้าไปไกลๆก็มีรถหรือวอทองแห่ไปและหากโสนกุมารโกรธใครขึ้นมาค่ะจะพูดไม่เหมือนคนอื่นนะคะท่านจะบอกว่าเดี๋ยวก็ลงเหยียบพื้นดินสรอกนี่เป็นคำขู่
0: สุดยอด
1: นิดๆนะคะเดี๋ยวก็ลงเหยียบพื้นดินซะหรอกทำเอาคนรับใช้เนี่ยตกใจกันใหญ่เลยค่
0: ะ
1: รีบเกลี้ยกล่อมให้ท่านเนี่ยเดินบนพรมซึ่งผู้มีบุญมากจะได้รับสมบัติที่ประณีตแล้วก็มีคนเอาอกเอาใจอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่เมื่อโสนกุมารมีโอกาสได้ฟังธรรมค่ะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเข้าใจเรื่องราวของตนเองว่าความสุขที่ยิ่งกว่าเบญจกามคุณที่ท่านได้รับอยู่นี้ยังมีอยู่อีกก็คือเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกหากแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการชำระกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งมวลความสุขแบบนี้ค่ะเป็นความสุขที่ตัวท่านเองและมวลมนุษยชาติต่างพากันแสวงหาและเมื่อท่านได้มาพบเส้นทางอันบริสุทธิ์นี้แล้วนะคะจึงตัดสินใจสละความสุขทั้งหมดทางโลกออกบวชเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทันทีค่ะ
0: ฟังแล้วก็ปลื้มใจนะคะซึ่งท่านเองเนี่ยนะคะพอบวชแล้วเนี่ยท่านก็ตั้งใจมั่นว่าต้องทำใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งแล้วก็ได้ระลึกถึงพระพุทธพจน์ที่ว่าสัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะก็คือว่าบวชมาแล้วเนี่ยต้องทำพระนิพพานให้แจ้งให้จงได้แต่ว่าเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าละเอียดอ่อนมากๆ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นนะคะเวลาเดินจงกรมกับพื้นดินจึงรู้สึกเจ็บปวดเท้าของท่านเนี่ยก็บวมเป่งขึ้นมาแล้วก็มีเลือดไหลซึมออกมาก็ทำให้ท่านได้รับความทุกข์ทรมานมากทีเดียวค่ะแต่ว่าท่านก็ข่มเวทนานะคะแล้วก็อดทนไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมนะคะจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดแล้วก็แนะกุศโลบายที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้เข้าถึงธรรมะอย่างง่ายๆพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสถามว่าดูก่อนโสนะเมื่อครั้งที่เธอยังเป็นคฤหัสถ์เธอมีฝีมือในการเล่นพิณไม่ใช่หรือพระโสนกุลวิสาก็ได้ทูลตอบว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสถามต่อไปว่าโสนะเธอจะสำคัญข้อความนั้นเป็นไฉนคราวใดสายพินของเธอตึงไปหย่อนไปก็ดีคราวนั้นเสียงพินของเธอย่อมไม่ไพเราะสนับโสดทั้งต่อตัวเธอเองและผู้ฟังก็มิชอบใจไม่ใช่หรือพระโสนก็เลยตอบว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะ
1: ค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนตอบไปอีกนะคะว่าดูก่อนโสนะคราวใดที่สายพินของเธอไม่ตึงนักไม่หย่อนนักขึงได้พอดีคราวนั้นเสียงพิณของเธอก็มีเสียงไพเราะน่าฟังใช่ไหมพระโสนะจึงทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะฝ่ายพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนโสนะการปรารภความเพียร

0: ีวิตถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทายาน4วิโมกข์8และอภิญญา6ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซึ่งเรื่องราวของพระโสณาโกริวิสสะเถระนะคะหลวงพ่อธรรมชโยก็เคยได้นำมาเทศน์สอนในรายการธรรมะเพื่อประชาชนนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็ได้เมตตาให้โอวาทไว้นะคะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมว่าการปรารภความเพียร นั้นนอกจากจะมีความตั้งใจดีแล้วก็ต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขวิธีการด้วยตึงไปก็ผ่อนหย่อนไปก็ปรับใหม่ให้พอดีเพราะการปฏิบัติธรรมคือการแสวงหาความพอดีค่อยๆทำไปใจเย็นๆอย่ากลัวช้ากลัวเสียเวลาอย่ากลัวว่าจะปฏิบัติไม่ได้หลวงพ่อรับรองว่าหากพวกเราทุกคนปรารภความเพียรอย่างต่อเนื่องคิดแต่เรื่องของศูนย์กลางกายตามที่หลวงพ่อแนะนำไว้เอาใจจดเจาะอยู่ที่ตรงนั้นไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหนก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นอย่างสบายๆรับรองว่าสมปรารถนากันทุกคนถ้าเราหมั่นสังเกตจะพบเหตุแห่งความบกพร่องและช่องทางแห่งความสำเร็จช่องทางที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมนั้นมีอยู่แล้วเหลือแต่ทำให้ถูกวิธีทำให้สม่ำเสมอดังนั้นให้หมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งปรารภความเพียรกันให้เต็มที่ทำกันไปจนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งภายในกันทุกคน
0: ดังนั้นแล้วนะคะการที่เราจะทำความเพียรแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยผลแห่งการปฏิบัติย่อมไม่สูญเปล่าค่ะเหมือนดังเรื่องราวของพระโสณโกริวิสสะเถระนะคะที่ท่านที่เราได้นำมาถ่ายทอดแล้วก็ได้ศึกษากันเนี่ยนะคะทำให้เราได้เห็นว่าการปฏิบัติในเส้นทางสายกลางตามพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำเป็นแนวทางนะคะก็ปฏิบัตินั้นเนี่ยนะคะเราพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็สามารถน้อมไปปฏิบัติได้เช่นเดียวกันดังหลักในการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะท่านได้เมตตานำหลักแนะนำนะคะนักสร้างบารมีผู้รักการปฏิบัติธรรมเอาไว้นะคะว่าเป็น4สอด้วยกันนั่นก็คือสติสบายสม่ำเสมอสังเกตค่ะนะคะ4สอนี้สำคัญหลักการสั้นๆแต่ว่าได้ผลอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาผลของการปฏิบัติธรรมของเรานะคะให้ก้าวหน้าแล้วก็เข้าใกล้หนทางของพระอริยเจ้าได้อย่างถูกหลักวิชาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผลแห่งความเพียรที่เราปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถูกหลักวิชานั้นเนี่ยนะคะย่อมทำให้เราเนี่ยเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะขอเพิ่มอีกหนึ่งสอได้ไหมคะ
0: ได้
1: หลวงพ่อท่านเพิ่มอีกหนึ่งสอ
0: ค่ะ
1: สมัครใจ
0: สมัครใจด้วยนะ
1: สมัครใจให้เข้า
0: ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับนะ
1: สมัครใจสติสบาย
0: อันนี้สำคัญนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับใครได้บังคับตนเองเดี๋ยวบางครั้งยังยาก
1: ใช่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่สำคัญไปก่อนนั้นค่ะการที่เราทุกคนนะคะได้มาเป็นศิษยานุศิษย์เป็นลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะคะถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญญาลาภมากทีเดียวนะคะสุดๆเลย
0: ใช่
1: เพราะว่ากว่าที่เราจะได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านแล้วก็น้อมมาสู่การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในนั่งสมาธิใจใสๆ จนใจหยุดนิ่งเนี่ยนะคะ ก็ต้องมีสายบุญที่เชื่อมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็วิชาธรรมกาย ต
0: ้
1: องมีบุญร่วมกันมา นะคะจึงทำให้เรานั้นมีโอกาสได้มาได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมกายได้มาศึกษาเรียนรู้ว่าวิธีการปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรนะคะเพื่อให้เข้าถึงสรณะที่พึ่งที่แท้จริงภายในนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะเมื่อ109ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกและจักรวาลค่ะเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะคะท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งได้ค้นพบนะคะวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หวนคืนกลับมาสู่มวลมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะ27สิงหาคมที่ผ่านมาวันธรรมชัยเราทอดผ้าป่าสมทบกฐินนะคะ 30,000 วัดครั้งที่1ไปแล้วนะคะวันนี้เป็นครั้งที่2นะคะแต่เราจะมาทบทวนความปลื้มใจแล้วก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะในพิธีทอดผ้าป่าเมื่อครั้งที่แล้ว27สิงหาคมวันธรรมชัยไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ค่ะ

0: ในช่วงนี้นะคะเราก็ขอน้อมนำนะคะโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานะคะมาฝากลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลกนะคะซึ่งหลวงปู่ท่านได้ปรารภไว้ว่าหยุดตรงไหนที่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยุดตรงนั้นพอหยุดได้แล้วก็พอหยุดเท่านั้นแหละสมกับบาลีว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดนิ่งไม่มีนี่เจอสุขแท้แล้วนี่นะสุขจริงตรงนี้นะเจอสุขแล้วเจอที่สุขแล้วเมื่อเจอสุขสูงสุดอย่างนี้แล้วก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาทีเดียวทำใจให้หยุดนิ่งหยุดทีเดียวหยุดหนักเข้าอย่าถอยหลังกลับหยุดในหยุดหนักเข้าอย่าถอยหลังกลับผู้เทศได้สั่งสอนกันแล้วให้หยุดอย่างนี้หยุดไม่ถอยกลับ23ปีแล้ว23ปี2เดือนเสร็จแล้วหยุดในหยุดไม่ถอยหลังกลับกันเลยยังไม่ได้ถอยหลังกลับกันเลยได้พบแล้วสุขอันไพศาลเหลือประมาณมากมายเล่าไม่ถูกพูดไม่ออกบอกไม่ได้เลยทีเดียวด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ที่หลังภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเมื่อต้องการความสุขแล้วก็ต้องทำใจให้หยุดนั่นแหละเป็นตัวสุขเป็นตัวสุขแท้ๆสิ่งอื่นสุขไม่เท่าไม่ทันทั้งนั้นพอใจหยุดได้ก็เป็นสุขทางภาวนาภาวนาขั้นสูงเมื่อสุขไปทางภาวนาทำใจหยุดได้แล้วก็จะบรรลุปฐมมรรคดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะต่อไป
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นโอวาทนะคะของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะที่ท่านได้เทศนาไว้นะคะ
1: ค่ะ
0: ในคำสอนนะคะมรดกธรรมของพระมงคลเทพมุนีสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้นะคะเล่มที่5หน้า107ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะคะถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะได้มาน้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของท่านอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายพร้อมกันไปทั่วโลกผ่านทางสถานี GVN by DMC ช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดรายการพิเศษช่วงเช้าหมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ธรรมกายขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าและสัมมาเนทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือ

0: Rob. Rob.
1: ในลำดับต่อไปหลวงพ่อจะได้เปิดกรวยบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ก็จากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะปลือตานิดนิดไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัว

ให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็ทำใจของเรานะให้ใสๆให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้ใจของเราบริสุทธิ์ผ่องใสใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายคือไหว้ครูพระต้นวิชาคือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ท่านได้สละชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่จะยอมตายทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาแด่พระเดชคุณหลวงปู่ของเราก่อนที่เราจะประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้ลูกทุกคนนึกน้อมภาพพระเดชคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะให้นึกน้อมท่านด้วยจิตที่มีความเคารพเลื่อมใสเทิดทูนบูชาในองค์ท่านประคองให้ท่านมาสิงสถิตอยู่ที่กลางท้องของเราโดยให้ท่านนั่งสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้นึกถึงท่านอย่างเบาๆสบายๆให้นึกอย่างเบาๆสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ในกลางกายของเราค่อยๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็น้อมระลึกนึกถึงวันที่ท่านได้บรรลุธรรมกายที่โบสถ์วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีในกลางพรรษาที่12ของท่านที่ท่านเอาชีวิตเป็นเทอมพันหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อท่านตั้งสัตยาธิษฐานว่าทำไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่นะทั้งกับทิ้งทุกอย่าง

ั้งแต่ตอนหัวค่ำเรื่อยไปถึงตอนดึกใจท่านปล่อยวางในทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งและก็นิ่งอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรที่นอกเหนืออย่างนี้คือไม่ได้คิดอะไรเลยปล่อยใจให้โล่งว่างผ่อนคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยเมื่อใจของท่านไม่ผูกพันต่อคนสัตว์สิ่งของใจของท่านก็นิ่งไปเรื่อยๆค่อยๆโล่งว่างธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็ปลงใจของท่านให้ค่อยๆหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอย่างสบายๆโดยไม่ติดข้องกับสิ่งใดเลยใจมีแต่ใสๆเยือกเย็นพอถูกส่วนใจของท่านก็ถูกส่วนก็ไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงท่านก็นิ่งไว้อย่างเดียวพอตกส่วนถึงที่สุดก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆแล้วก็เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงที่ใสบริสุทธิ์ระดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ความสุขที่ไม่มีประมาณก็บังเกิดขึ้นกับท่านความบริสุทธิ์ของใจที่กิ้งเกลียงไม่ยึดติดอะไรเลยโล่งว่างใสใสความสุขความบริสุทธิ์นี้นะครับมาพร้อมกับดวงธรรมใสใสอยู่ในกลางกายค่อนคืนท่านก็ได้บรรลุธรรมตรงนี้

กายในกายเห็นกายในกายท่านซ้อนกันอยู่กระทั่งไปถึงกายธรรมเห็นกายธรรมบังเกิดขึ้นเป็นองค์พระแก้วใสๆเกศดอกบัวตูมในอริยบทสมาธิงามไม่มีทิฏฐิเลยแล้วท่านก็รู้แจ้งจากการเห็นแจ้งนั้นว่านี่คือธรรมกายธรรมกายนี่แหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุแล้วท่านก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยหยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางกายธรรมนั้นไปเรื่อยใจท่านก็ยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลากายธรรมก็ยิ่งชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านคือท่านเป็นธรรมกายแล้วกายธรรมก็เป็นท่านเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นองค์พระแก้วใสใส

ก่อนที่เราจะประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นจะบูชาธรรมท่านหรือที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาเนี่ยก็ต้องทำตามท่านท่านทำอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งและก็นิ่งอย่างเดียวเราก็ต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวคือใจจะต้องไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งสิ้นในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายให้ใจเก่งเกลี้ยงใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่กลางกายนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาคือท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นทำไปเรื่อยๆเมื่อท่านบรรลุธรรมกายเราก็จะต้องบรรลุธรรมกายให้ได้สักวันหนึ่งวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจที่จะมาบูชาท่านเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลือให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวเราจะประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

บริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กันดีแล้วแต่ทีนี้เราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายให้รู้ทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตปุพพาคะนมการังกะโรมะเส

0: ฟ้าข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ขอนอบน้อมกราบไหว
1: ้ขอนอบน้อมกราบไหว
0: ้แด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: แด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้เป็นเจ้าของวิชาธรรมกาย
1: ผู้เป็นเจ้าของวิชาธรรมกาย
0: พระองค์นั้น
1: พระองค์นั้น
0: ขออาราธนาบารมีธรรมของพระองค์
1: ขออาราธนาบารมีธรรมของพระองค์
0: จงมาบังเกิด
1: จงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ทานทวารชิวหาทวาร

0: พระธรรมกาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ขอทำพิธีใหญ
0: ่ขอทำพิธีใหญ
1: ่ไหว้ครูวิชาธรรมกาย
0: ไหว้ครูวิชาธรรมกาย
1: เพื่อรับความสวัสดีมีชัย
0: เพื่อรับความสวัสดีมีชัย
1: เพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัย
0: เพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัย
1: ของข้าพระพุทธเจ้า

0: ญาณรัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชากราบไหว้
0: บูชากราบไหว
1: ้แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: พระต้นทาง

0: อารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
1: ผู้เป็นมหาปูชนียาจารย
0: ์ผู้เป็นมหาปูชนียาจารย
1: ์ที่เคารพบูชา
0: ที่เคารพบูชา
1: ของข้าพระพุทธเจ้าทั้ง

0: านรัตนะ
1: ด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจ
0: ด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจ
1: บูชาครูวิชาธรรมกาย
0: บูชาครูวิชาธรรมกาย
1: ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: จงปราศจากทุกโศกโรคภัย
0: จงปราศ

ัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเทนรคังวันทาปิสัพพโสเตทลัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสะเนอโรคาสุขิตาโหตัสหะสัพเพญาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันต

ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานคือกัลยาณมิตรปราณีโลจนะสินวิไลและกัลยาณมิตรมงคลจิรพัฒนกุลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัพพริวารานิ
1: สัพพริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัพพริวารานิ
1: สัพพริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ

0: าร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนาน

ั้งใจรับพรกันฮะยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตองทินนังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโท

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ด้วยบุญที่พวกเราพร้อมใจกันมาบูชาครูวิชาธรรมกายในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยพลันและแตกฉานวิชาธรรมกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของเราได้โดยง่ายตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

เชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: สถานี GBN by DMC ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการพิเศษเนื่องในวาระ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายประจำปีพุทธศักราชนะคะ2569นวัดพระธรรมกายจัง

0: ช่องนี้ช่องเดียวครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ตลอดการสั่งสมบุญในวันนี้ครับอยากเรียนเชิญผู้ชมทั่วโลกนะครับได้รักษาใจของเราให้ผ่องใสทำตามหลักวิชาที่สำคัญนั่นก็คือให้พวกเราทุกคนนั้นนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรึกระลึกนึกถึงท่านด้วยใจที่เลื่อมใสนะครับแล้วก็สิ่งใดๆที่เกิดขึ้นในตอนนี
1: ้
0: ให้เรามองว่าเป็นอุปสรรคที่ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะเช้าวันนี้นะคะขับรถเข้ามาที่วัดพระธรรมกายต้องบอกเลยว่าลูกศิษย์หลานศิษย์นะคะของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเดินทางกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องเลยนะคะก็วันนี้ก็จะได้ตั้งใจนะคะน้อมนำปฏิบัติบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านกันนะคะเนื่องในวาระ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเหล่าศิษยานุศิษย์ทั่วโลกเลยค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีและร่วมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของมหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศคือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนะคะที่ท่านนั้นได้นั่งสมาธิอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันณเบื้องหน้าองค์พระประธานในอุโบสถณวัดบทบนบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีจนกระทั่งได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเมื่อวันเพ็ญ15ค่ำเดือน10ปีพุทธศักราช2460จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะก็เป็นระยะเวลา109ปีแล้วค่ะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้สูญหายไปภายหลังพุทธปรินิพานได้500ปีค่ะและท่านก็ได้นำกลับคืนมาสู่มวลมนุษยชาติและนำมาสั่งสอนเผยแผ่ได้อย่างกระจ่างชัดด้วยคำสอนที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งก็เป็นหัวใจของการปฏิบัติสมาธิก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือเหนือระดับสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนั่นเองค่ะทำให้ทุกคนนั้นนะคะได้เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาแล้วก็เผ่าพันธุ์ค่ะ
0: และเพราะคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะครับที่ทำให้เหล่าศิษยานุศิษย์ผู้มีบุญทั่วโลกนะครับมีหลักชัยและหลักใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามถ้าพูดถึงเรื่องนะครับในการน้อมนำคุณธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารมาสู่การปฏิบัตินะครับอยากเรียนถามคุณสายใจวลีแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับที่ติดตามรับชมผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆของทางสถานีทีวีเอ็นพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับว่าคุณธรรมใดของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ทุกท่านเนี่ยเกิดความประทับใจและน้อมนำมาสู่การประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั่นเองถามท่านแรกเลยครับคุณสุจริตวลี
1: คุณรณกรด้วยนะคะ
0: ถามกลับให้รณกรใช่ไหม
1: ถามกลับนะคะก็คุณธรรมนะคะที่ได้นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประหยัดก็คือได้นำแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านนะคะเวลาที่มีญาติโยมมาถวายผ้าไตรจีวรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับพระภิกษุสามเณรในวัดนะคะและท่านเนี่ยก็ยังสวมชุดจีวรใส่จีวรแบบเดิมตัวเดิมอยู่ถ้าเก่ามากท่านก็นำไปซ่อมมันก็ทำให้เราย้อนกลับมาคิดว่านี่แหละค่ะตัวเรียกได้ว่าท่านเป็นต้นบุญต้นแบบในเรื่องของการประหยัดอดออมได้ดีมากๆเลยนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของรู้คุณค่าของเงินนะคะท่านก็เรียกได้ว่าเวลาญาติโยมมาถวายเงินอย่างเงี้ยสมัยก่อนท่านเคยบอกว่าแก้วสารพัดนึกนี่มีจริงนะคะนึกอยากได้อะไรเนี่ยก็ได้เลยนะคะแต่สมัยเนี้ยยุคเนี้ยเงินนี้คือแก้วสารพัดนึกนะคะและห้ามดูถูกเงินเด็ดขาดเลย1บาทเนี่ยเราก็สามารถไปซื้อของได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราดูถูกเงินเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็ไม่ได้แก้วสารพัดนึกกันนะคะอันนี้ก็เป็นต้นบุญต้นแบบเล็กๆน้อยๆที่ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
0: ถามกลับมาที่รณกรบ้างนะครับผู้ชมทั่วโลกครับรณกรเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจำได้บทนึงที่อยู่ในบทสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเป็นทำนองสรพัญญะสวดครั้งใดจะมีความปีติใจทุกครั้งที่ได้สวดนี่ก็คือยอมตายมิยอมแพ้มานะแน่มิแปรผันกรรมศึกทุกคืนวันสละพันอุทิศพลีทำให้ได้เห็นครับว่าความเป็นคนจริงของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและยิ่งประทับใจที่สุดก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยจำได้ตอนเด็กๆจะมีสื่อวิดิทัศน์ของวัดพระธรรมกายเนี่ยนะครับที่ได้นำบทเป็นบทพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ปรากฏในพระธรรมเทศนาที่ชื่อสมถาวิปัสสนานะครับแล้วมีท่อนหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยที่ท่านได้กล่าวนะครับว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่ว่าเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าไม่ได้ไม่รู้จักที่นี่จริงแค่นี้ได้ทุกคนฉันเองสองคราวก็คือหมายถึงสองเวลานะฮะตั้งแต่ช่วงก่อนเพลนะครับจนกระทั่งกองเพลดังแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงพักเย็นจนถึงค่ำนั่นเองไม่ได้ตายเถอะนิ่งพอถึงกำหนดเข้าก็ได้

0: ม่ได้ตายเถอะนิ่งพอถึงกำหนดก็ได้ไม่ตายสักทีดังนั้นถ้าเกิดเราเป็นคนจริงอย่างไรก็ได้เข้าถึงของจริงภายในคือพระธรรมกายภายในนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านก็อย่างเราก็ได้น้อมนำมาปฏิบัติในเรื่องของรู้คุณค่าของสิ่งของด้วยนะคะเวลาญาติโยมนะคะมาถวายคือบรรทุกข้าวสารในเรืออย่างเงี้ยมาถวายท่านอย่างเงี้ยนะคะแล้วเวลามีข้าวสารตกหล่นแม้แต่เพียงเม็ดเดียวท่านเนี่ยเรียกให้เด็กในวัดเนี่ยมาเก็บเลยนะคะรู้คุณค่าว่าแต่เงินแต่ละบาทนะคะทุกบาททุกสตางค์ของญาติโยมที่นำมาถวายนั้นมีคุณค่าจริงๆข้าวแต่ละเม็ดที่ตกลงที่พื้นเนี่ยท่านนำหลายๆเม็ดตกเนี่ยก็สามารถหุงเป็นหม้อได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาที่เรามาวัดอย่างเงี้ยนะคะเป็นเงินญาติโยมที่มาถวายทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยพี่ก็จะไม่กินข้าวแบบว่าถ้าเหลือนี่ก็ยังเก็บเอาไว้กินนะคะคือไม่เคยทิ้งข้าววัดเลยอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: ก็คือรู้จักหาสมบัติได้ก็ใช้สมบัติเป็นหาเงินได้ใช้เงินเป็นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารที่น้อมนำไปปฏิบัตินั้นนะครับไม่ได้มีแค่เราสองคนแล้วก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ต่างแดนอยู่ทวีปใดหรือว่าอยู่ถิ่นใดในโลกใบนี้ครับดวงใจของเหล่าศิษยานุศิษย์ทั่วโลกก็ต่างกตัญญูกตเวทิตาแล้วก็ระลึกนึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารและปรารภเหตุแห่งการสร้างบุญเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่ท่านทั้งอามิสบูชาก็ตามครับรวมไปถึงปฏิบัติบูชาก็ดีดังนั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสไปร่วมกันติดตามรับชมบทสัมภาษณ์จากลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารในต่างแดนในหัวข้อวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมีความสำคัญอย่างไรรวมถึงความตั้งใจที่อยากจะน้อมบูชาธรรมแด่ท่านจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมสื่อวิดีทัศน์หรือว่าสื่อชุดนี้พร้อมๆกันครับ
2: เราไม่ได้เจอมหาวิชนียาจารย์เราก็จะไม่รู้จักคำว่าวิชาธรรมกายค่ะเมื่อเราได้ค้นพบหลักวิชาแล้วได้รู้แล้วว่าเกิดมาเพื่ออะไรดังนั้นการที่เราได้มีครูดีค่ะแล้วก็ได้รู้จักวิชาธรรมกายถือว่ามีความสำคัญกับเรามากต่อชาวโลกค่ะจากนี้ไปก็วันครูก็ตั้งใจจะนั่งบูชาธรรมนั่งเนสังขารแล้วก็ถวายบุญมีให้กับครูชินยาจารย์ค่ะแล้วก็ขอเชิญลูกประธรรมทั้งโลกนะคะมานั่งสมาธิบูชาธรรม
3: ครับฉันคิดว่าสิ่งที่มนุษย์มีความต้องการเหมือนกันก็คือไม่ว่าคุณจะเกิดประเทศไหนศาสนาใดเชื้อชาติใดสิ่งที่ต้องการเหมือนกันก็คือความสงบสุขภายในและความสุขที่ทุกคนต้องการคนหนึ่งมีความสงบมีความรักเขาก็สามารถส่งต่อให้กับครอบครัวให้ความรักและสามารถส่งต่อให้สังคมได้มากขึ้นถ้าคนจำนวนมากเปลี่ยนแปลงโลกภายในได้ก็สามารถทำให้คนหลายคนเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกได้อย่างมากขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบความกังวลความขัดแย้งเมื่อเรากลับมานั่งสมาธิมาฝึกปฏิบัติธรรมจะเป็นชิ้นเล็กๆที่ทำให้เกิดจุดใหญ่ที่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นส่งต่อจากวิชาธรรมกายไม่ใช่เพียงแค่คำสอนแต่เป็นการทำความดีความสงบความเมตตาเพื่อให้มนุษย์ได้มีความดีจากข้างในเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ
4: ชาธรรมกายนี้เราต้องสั่งสมบุญกันให้มากๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวเราที่ต้องการบุญเพื่อจะข้ามวัฏสงสารและติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปแต่บุคคลเบื้องหลังของเราก็คือพ่อแม่พี่น้องที่ละจากโลกไปแล้วหรือคู่กรรมคู่เวรที่เราได้ไปทำผิดพลาดล่วงเกินมาเราก็ต้องอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายแล้วก็อนาคตเบื้องหน้าเราก็ต้องสั่งสมบุญเพื่อเราจะได้ข้ามวัฏสงสารได้อีกยาวไกลดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านมาสั่งสมบุญในวันครูวิชาธรรมกายกันนะครับ1ปีมีเพียงครั้งเดียวอย่าพลาดบุญใหญ่กับมหาภูชนียาจารย์ครับและแน่นอนผมอยู่ต่างแดนผมก็ไม่พลาดครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลานศิษย์นะคะของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นมุมมองของสาธุชนลูกหลานหลวงปู่นะคะแล้วก็ได้น้อมนำคำสอนของหลวงปู่เนี่ยนะคะนำไปใช้ไปประพฤติปฏิบัติกันเรียกได้ว่าท่านเป็นต้นบุญต้นแบบที่สุดยอดมากๆเลยค่ะ
0: ครับผมดังนั้นเนี่ยพวกเราทุกท่านนะครับต้องให้ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะมีอมตะวาจาของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ถือได้ว่าเป็นวาทธรรมตั้งแต่อายุเป็นตัวสำเร็จก็ตามหรือแม้กระทั่งนะครับที่เป็นบทกลอนเป็นโครงนะฮะว่าเห็น10แล้วเห็น0เป็นข้อมูลสืบกันมาเที่ยงแท้แน่หนักหนาตั้งอนิจจาเป็นอาจินสติแล้วปฏิสนธิย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิ้นสังขาราไม่ยืนยินราคีสิ้นเป็น
1: จ
0: มา
1: แม่นมากๆเลย
0: ท่องตั้งแต่เด็กนะจำได้เลยชอบมาก
1: ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธินะคะหยุดเป็นตัวสำเร็จความเพียรของท่านนี่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เข้าถึงองค์พระธรรมกายภายในแล้วก็ถ่ายทอดมาจนถึงพวกเราจนปัจจุบันนี้ด้วยนะคะจำแม่นเลยหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องทำใจหยุดใจนิ่งให้ได้และการ

0: นำไปปฏิบัติได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะเกิดสติปัญญาแบบว่าเฉลียวฉลาดแล้วก็เรียกได้ว่ามีอนุภาพผลบุญต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลย
1: ถูกต้องครับด้วยความเป็นคนจริงของพระเดชพระคุณหลวงปู่จนกระทั่งที่ท่านได้เข้าถึงสิ่งที่แท้จริงของมวลมนุษยชาตินั่นก็คือพระรัตนตรัยภายในเนี่ยถือว่าเป็นการพิสูจน์เนาะคุณใส่ใจว่าทุกเชื้อชาติศาสนาแล้วก็เผ่าพันธุ์นะครับก็จะสามารถปฏิบัติธรรมและเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเป็นประจักษ์พยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็การเข้าถึงธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ประพันธ์
0: ใช่แล้วค่ะซึ่งปัจจุบันคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้สร้างความสุขและความสงบร่มเย็นไปไกลถึงต่างแดนทั่วทุกมุมโลกนะคะโดยเฉพาะทวีปแอฟริกาค่ะที่มีภาพของการทำสมาธิของชาวท้องถิ่นเนี่ยอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับคนทั่วโลกมาแล้วในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสอันดีของรายการเลยนะคะได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาคุณวิเทศกฤษกลกตคุโนค่ะเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวสาธารณรัฐแอฟริกาใต้กรรมการสหภาพพระธรรมทูตไทยในแอฟริกาและตะวันออกกลางนะคะผู้เป็นกำลังสำคัญในพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้นะคะท่านจะได้มาพูดถึงความสำคัญของวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็จะได้มาเล่าบรรยากาศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปแอฟริการวมไปถึงกิจกรรมงานบุญที่น้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่เนื่องในวันนี้นะคะ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรลูกหลานพระคุณหลวงปู่ผู้พระพุทธธรรมกายคุณรณกรคุณสายใจวลีและท่านนะ
1: ครับนมัสการครับพระอาจารย
0: ์ครับ
1: คำถามแรกเลยครับพระอาจารย์วันนี้ได้เห็นพระอาจารย์อยู่ที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้แล้วนะครับโดยเฉพาะการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในต่างแดนเนี่ยในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครับทางวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กเนี่ยมีการจัดกิจกรรมนานบุญเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นไปเพื่อภารกิจของการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายด้วยครับพระอาจารย
2: ์วันนี้เป็นวันที่ปราบเรื่องปิติยินดีอย่างยิ่งเลยเป็นวันที่ครบ109ปีของครูผู้พระวิชาธรรมกายเป็นครูหลวงปู่วัดปากน้ำพระมงคลเทพบุญีว
1: ัน
2: นี้เราจึงมีความภูมิใจและดีใจที่ได้จัดงานพิธีบูชาครูทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเพราะเราเชื่อมั่นและศรัทธาในปฏิปทาของพระหลวงปู่เป็นอย่างยิ่งเรามองว่าสมบัติจักรพรรดิของจักรพรรดินั้นมีรัตนทั้ง7เป็นสิ่งที่เป็นของมีมูลค่าสูงยิ่งที่ชาวโลกต้องการและปรารถนาแต่สมบัติจักรพรรดิที่หลวงปู่วัดปากน้ำท่านมองว่าสมบัติที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสมบัติจักรพรรดิทั้ง7มีดวงแก้วเป็นต้นเนี่ยคือพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยภายในนั้นเป็นสิ่งที่หลวงปู่ท่านค้นพบมา109ปีเราจึงอยากจะให้ชาวโลกโดยเฉพาะชาวแอฟริกาทั้ง54ประเทศได้แลเห็นและเข้ามาปฏิบัติธรรมกันวันนี้จึงมีการบูชาครูตั้งแต่เช้าเลยมีชาวต่างชาติชาวท้องถิ่นมาร่วมปฏิบัติธรรมกับเราทุกเชื้อชาติทุกภาษาได้มาร่วมปฏิบัติกับเรา

0: บอกว่ามีการปิดแผ่นทองรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยถูกต้องไหมเจ้าคะ
1: ถูกต้องแต่วันนี้มีการอัญเชิญหลวงปู
0: ่
1: รูปหล่อหลวงปู่มาเพื่อให้ทุกท่านในแอฟริกาใต้ได้ร่วมปิดแผ่นทองเพื่อติดตามสร้างบุญสร้างบารมีกับหลวงปู่ตลอดไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์

0: วชพระภิกษุรวมกันกว่า 5,000 คนรวมถึงมีการบวชสามเณร3ครั้ง
1: เจ้าค่ะ
0: กว่า50รูปบวชพระภิกษุประมาณ50รูปใน2ครั้งที่ผ่านมาเราจึงมีญาติโยมที่เป็นคนท้องถิ่นชาวพุทธคนแอฟริกาใต้แท้ๆแล้วก็จากนานาประเทศทั้งจากแคนซาเนียจากคองโกจากบอสวานาจากโมซัมบิกจากไนจีเรียจากแคเมรูนและมาลาวีเดินทางเข้ามากว่า10ประเทศแล้วจาก54ประเทศทั่วทั้งทวีป54ประเทศเนี่ยในทวีปแอฟริกาเรามีสมาชิกที่เป็นชนชาติต่างๆ10กว่าประเทศที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมกับเราทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาในทุกงานบุญใหญ่ทั้งวันอาทิตย์ธรรมดาวันที่ต้นเดือนรวมถึงงานบุญใหญ่มาฆบูชาวิสาขบูชาแล้วก็วันกระทบกระถิ่นสามัคคีด้วยเราก็มีประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมกับเรา 5,000 กว่าคนและจากนี้ไปเราก็จะจัดกิจกรรมฉลองในปีหน้าครบรอบ20ปีของการโครงการสันติภาพเพื่อแอฟริกาที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดำริไว้แล้วก็เราได้จัดทำมากว่า20ปีเรามีวัดของเราในทวีปนี้ถึง2วัดก็คือวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กและวัดพุทธเคปทาวน์ก่อตั้งมาแล้วแล้วก็จะขยายต่อไปในปีหน้านี้วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กจะมีอายุครบ20ปีได้เฉลิมฉลองด้วยการปฏิบัติธรรมพระพระป่าสามัคคีบำรุงวัดทั่วโลกและรวมถึงจะมีการประชุมสัมมนาสหภาพแอฟริกาและตะวันออกกลางประจำปี2570ซึ่งเป็นสายสามัญด้วยซึ่งจะเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมใจร่วมบุญรวมพลังกันเพื่อประกาศว่าเราได้นำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของหลวงปู่วัดปากน้ำวิชาธรรมกายมาประกาศปักหลักที่นี่กว่า20ปีแล้วเจริญพร
2: สาธุครับอาจารย์ได้เห็นภาพกิจกรรมบรรยากาศของทางวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กมาโดยตลอดครับผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook เนี่ยครับของทางวัดแล้วก็พอทราบข่าวจากพระอาจารย์ว่าอนาคตจะมีโครงการดีๆโดยเฉพาะเรื่องของการรวมกันของพระธรรมทูตไทยนะครับอยากให้พระอาจารย์ได้ลงรายละเอียดของโครงการนิดนึงครับว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วก็มีความสำคัญกับการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายต่อไปในอนาคตอย่างไรครับอาจารย์
0: เจริญพรการที่เรารวมพลังของหมู่สงฆ์ที่ประจำอยู่ต่าง
2: ครับทางพระอาจารย์
0: ที่พระธรรมทูต

0: ว่าแต่ละคนเนี่ยได้เข้าถึงความสุขภายในนะ
1: ค
0: ือสิ่งหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้เข้าใจครับก็คือพระรัตนตรัยภายในเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของทุกๆคนแล้วก็บางคนเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ไม่นึกอะไรเลยนะครับแต่สุดท้ายก็คือเข้าถึงพุทธะก็คือความรู้แจ้งภายในได้เห็นพระรัตนตรัยภายในบางท่านเนี่ยก็เห็นคริสตัลบอลครับ
1: ใช่แล้ว
0: เป็นเองโล่งเองว่างเองด้วยใจที่นิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆนั่นเอง
1: และที่สำคัญผลการตอบรับเนี่ยมากขึ้นตลอดเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นชักชวนเพื่อนของตัวเองนะคะหรือคนที่รู้จักชาวท้องถิ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นจำนวนเยอะมากขึ้นจริงๆนะคะสำหรับการนั่งปฏิบัติธรรมที่โจฮันเนสเบิร์กนะคะเราจะเห็นภาพอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นภาพที่ทั้งศรัทธาสาธุชนและอีกอย่างหนึ่งโครงการบวชอย่างนี้นะคะก็เราได้เห็นชาวท้องถิ่นได้มาบวชในพระพุทธศาสนาเห็นแล้วชื่นใจมากๆนะคะแล
0: ้
1: วก็ถ้าสัญญาณกลับมาเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อกับพระอาจารย์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ก็อาจจะมีฝนฟ้าอากาศต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของสัญญาณด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในแอฟริกานะคะวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กนะคะก็จะมีงานบุญทอดกฐินนี่ก็จัดยิ่งใหญ
0: ่
1: ตลอดทุกๆปีนะคะ
0: โดยเฉพาะในปีนี้เดี๋ยวเราสัญญาณพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆจากพระอาจารย์ต่อครับนมัสการพระอาจารย์อีกหนึ่งครั้ง
1: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะพระอาจารย์เจ้าคะถามเรื่องงานบุญกฐินเลยค่ะประจำปี2569นี้ความพิเศษของพิธีทอดกฐินของวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กปีนี้มีกิจกรรมบุญอะไรบ้างเจ้าคะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ให้พระอาจารย์ได้ขยายความว่าทำไมเราจึงไม่ควรพลาดที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญกฐินนี้ค่ะพระอาจารย
0: ์ครับไม่เป็นไรนะครับ
1: เนี่ย
0: พอเวล
1: า
0: สิ่งใดที่เกิดขึ้นนะคุณสายใจต้องนึกถึงบทประพันธ์นี้ของตะวันธรรมนะอุปสรรคใดๆในโลกนี้เนี่ยเขานั้นมีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้สู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรคแค่นี้สักเท่าใดอุปสรรคแค่ไหนใจคิดเองโดยเฉพาะอุปสรรคต่อการก้าวถึงธรรมนี่วรธรรมวรธรรมต่างๆเนี่ยต้องขจัดให้มลายหายสูญเนี่ยอันนี้สำหรับรณกรนะฮ
1: ะ
0: ดังนั้นเนี่ยต้องทำให้กายสบายใจสบายครับกายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือหลักวิชาที่สำคัญนะครับ
1: ถูกต้องค่ะเมื่อกายใจสบายแล้วนะคะก็เตรียมสั่งสมบุญใหญ่กันเลยนะคะประชาสัมพันธ์เลยนะคะสำหรับงานบุญทอดกฐินสามัคคีนะคะที่วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กเพื่อสร้างทุกสิ่งค่ะวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้นะคะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569นี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะมีโอกาสนะคะเตรียมจัดสรรเวลาได้เลยนะคะหรือว่าเชิญชวนคนที่เรารู้จักให้เขาได้มาทราบข่าวบุญนี้ได้เลยนะคะขยายแล้วก็เป็นการบำรุงรักษาวัดสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กเลยค่ะ
0: แล้วก็อีกหนึ่งบุญใหญ่นะครับที่จะเกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กเช่นเดียวกันนะครับเป็นบุญที่เราจะได้เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานะครับก็เรียนเชิญพวกเราทุกท่านมาร่วมกันสร้างวิหารพระมงคลเทพมุนีโสจันทสโรพระผู้ปราบมาผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะครับโดยสำหรับการสร้างวิหารทานในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปเพื่อรองรับการประพฤติปฏิบัติธรรมของลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารที่อาศัยอยู่ที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้นั่นเองนะครับก็สามารถร่วมบุญกันได้นะครับธนาคารในประเทศแอฟริกานะครับบัญชี Standard Bank South Africa นะครับแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวอีกสักครู่ทางทีมงานอาจจะขึ้นให้ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับส่วนในประเทศไทยขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับก็คือธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กครับเลขที่บัญชี02-047-700-3840สาขาคลองหลวงนะครับ
1: ค่ะหรือติดตามข่าวสารข้อมูลได้ทางเพจ Facebook ได้เลยของวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กนะคะคุณผู้ชม
0: ครับรายละเอียดเนี่ยปรากฏขึ้นบนหน้าจอแล้วนะฮะซึ่งสถานที่ที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับในทวีปแอฟริกาใต้เนี่ยมีอยู่2วัดด้วยกันครับนั่นก็คือวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กแล้วก็วัดพุทธเคปทาวน์นั่นเองซึ่งอ๋อวัดพุทธเคปทาวน์เนี่ยนะครับจะเป็นสถานที่ที่ในการสร้างวิหารของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารด้วยนะครับก็สามารถร่วมบุญกันได้รายละเอียดปรากฏบนหน้าจอแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดของการร่วมบุญซึ่งก็จะเป็น2บัญชีเนาะคุณสายใจทั้งบัญชีของวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กแล้วก็วัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้นั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็เป็นข่าวบุญนำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสมาธินั้นก็เป็นของสากลค่ะไม่ว่าจะเชื้อชาตินะคะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เมื่อทุกคนนะคะได้

0: ことがだんだんと少なくなってきました。特に実は一番大きいのは睡眠が良くなりました。それまでやはり朝起きた時にどうしても疲れがあったものが、気がつくと朝の疲れがなくなってたことに気がつきました。それは多分副次的なものだと思うんですけども、でもやはり心の安定が一番の大きな収穫だと思います。さーと。
1: ค่ะนี่เรื่องราวจริงความในใจจริงของชาวท้องถิ่นที่ได้นั่งสมาธินะคะแล้วก็เกิดผลตอบรับแล้วก็เกิดความสว่างจากภายในแล้วก็ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับฟังในวันนี้ค่ะ
2: คืออยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังแม้ว่าจะต่างเชื้อชาติแล้วก็ศาสนาหรือว่าเผ่าพันธุ์โดยเฉพาะเรื่องของภาษาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้นั่นก็คืออวัจนภาษาหรือภาษาคําพูดท่าทาง
1: แววตา
2: แววตาต่างๆนะครับแล้วก็การเข้าถึงความสุขภายในเนี่ยเราสังเกตได้จากดวงตาร ข
1: อย
2: อง
1: ยิ้ม
2: ถูกต้องรอยยิ้มนี่นะคุณสุจัยมีอะไร
1: รอยยิ้มด้วย
2: ดวงตารอยยิ้ม
1: ใช่
2: ความสงบสุขภายใน
1: ใช่ค
2: ที
1: ่
2: ่เกิดจากกายที่สบายใจที่สบายกายและใจรวมเป็นอย่างเดียวกันจนกระทั่งเนี่ยได้สามารถแชร์เรื่องราวของความสุขภายในที่จริงๆคนทั่วโลกก็ปรารถนาอยากจะเข้าถึงนะแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์นั่นก็คือพระครูภาวนาคุณวิเทศนะครับเจ้าวาดวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กซี่ในตอนต้นท่านให้มีโอกาสสัมภาษณ์แล้วก็อยากเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
1: ใช่
2: เพราะว่าใน Facebook Fanpage ของทางวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กเนี่ยมีการแชร์เรื่องราวของการปฏิบัติธรรมที่มีชาวท้องถิ่นในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เนี่ยมาปฏิบัติธรรมอย่างตลอดต่อเนื่องดังนั้นนี่คือข้อยืนยันครับสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านได้ไปรู้ไปเห็นแล้วก็ได้เข้าถึงแล้วนำมาเผยแผ่เพื่อทำให้ทุกคนนั้นได้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะโอกาสไม่เคยเลือกคนแต่คนต่างหากที่เลือกโอกาสได้และความเชื่อต้องวางไว้บนหิ้งความจริงต้องมาพิสูจน์นั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมและวัดพระธรรมกายในอีกหลายๆทวีปทั่วโลกนะคะก็ได้จัดโครงการนั่งสมาธิมีเป้าหมายค่ะก็เพื่อขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพราะว่าสมาธิอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เป็นสิ่งสากลค่ะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาแล้วก็เผ่าพันธุ์วัฒนธรรมใดๆก็ตามนำไปสู่สันติภาพโลกที่เริ่มต้นจากความสุขภายในจากใจที่หยุดนิ่งนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารกิจกรรมการเคลื่อนไหวการเผยแผ่ธรรมะในต่างแดนมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยนะคะโครงการสมาธิเกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อวันพุธที่9กันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดคลาสนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นพร้อมกับเติมปัญญาด้วยหลักธรรมะที่เปลี่ยนชีวิตแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเติมพลังใจให้กับชาวท้องถิ่นค่ะซึ่งทางวัดนั้นได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในสัปดาห์นี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อแสวงหาความสงบแล้วก็ความผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองรวมทั้งสิ้น36ท่านด้วยกันค่ะกิจกรรมนะคะก็เริ่มต้นขึ้นในเวลา19นาฬิกาด้วยการลงทะเบียนแล้วก็พบปะพูดคุยกันแบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจโดยได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติกขวีโรนำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาหลังจากนั้นพระอาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวาจาสุภาษิตแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆเพื่อที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยแชร์ประสบการณ์กันทุกๆคนเลยนะคะช่วงท้ายถ่ายภาพร่วมกันค่ะสร้างความประทับใจให้กับชาวท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะนี่แหละค่ะภาพของชาวท้องถิ่นนั่งสมาธินะคะเป็นบรรยากาศ
2: ครับ
1: การนั่งสมาธิร่วมกันนี่นะคะก็เกิดพลังแห่งสันติสุขเกิดขึ้นทันที
2: จริงๆเรื่องของ meditation หรือว่าสมาธินะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในซีกโลกตะวันตกแล้วก็ในหลายประเทศนะครับจริงๆต้องเรียนคุณผู้ชมทั่วโลกครับว่าตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเทรนด์ทีเดียวนะครับเป็นกระแสของชาวต่างประเทศที่อยากจะได้ทำเพราะเรื่องของบอดี้หรือเรื่องของกายนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องของ mind ก็คือจิตใจนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็การที่จะเข้าถึงความสุขภายในนั้นสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่ลงทุนอย่างเดียวก็คือเรื่องของเวลาครับเวลาคนเรามีเท่ากันคือ24ชั่วโมงนั่นเองนะครับดังนั้นคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับลงทุนเวลาในการประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันนั่นเองครับไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญอีกหนึ่งแห่งครับ จากภาคพื้นยุโรปเป็นโครงการสมาธิของวัดพระธรรมกายเบอร์ลินนะครับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครับก็มีการจัดกิจกรรมนะครับในการทั้ง

0: สมาธิให้กับชาวท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่13กันยายนที่ผ่านมาโดยทางวัดพระธรรมกายเบอร์ลินร่วมกับทีมงานอาสาสมัครครับจัดกิจกรรมนั่งสมาธิและฟังธรรมที่สวนสาธารณรัฐขออภัยนะครับสวนสาธารณรัฐขออภัยครับสวนสาธารณะนะครับเทรปทาวเวอร์เมืองเบอร์ลินนั่นเองได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์นะครับปัญญาวังโสและพระพุทธิพงศ์วรโชโตนำทุกท่านในการร่วมกันนั่งสมาธิก็มีผู้มีบุญนะครับที่มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เรื่องของความสุขภายในครับจากโปแลนด์ครับฝรั่งเศสแล้วก็โปรตุเกสนั่นเองการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับทุกคนก็มีโอกาสมาร่วมกันพักผ่อนร่างกายนะครับเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นได้เรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ก็มีการเรียนรู้นะครับสัมผัสกับความสุขภายในจากการทำใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิร่วมกันก็สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวสังเกตได้นะครับว่าโหบรรยากาศของสวนสาธารณะของสวนสาธารณะ
1: หรือ
0: พาร์คแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่นำมาซึ่งกายที่สบายแล้วก็อากาศน่าจะสบายน่าดูทีเดียวนะครับ
1: แน่นอนค่ะสบายะแน่นอน
0: ครับทุกท่านก็ได้เข้าถึงความสุขภายในอย่างง่ายๆสบายๆนี่คืออินเนอร์พีซนะครับที่สามารถเข้าถึงได้และโดยเฉพาะในท่าที่เราได้ทำร่วมกันนั่นก็คือพีซโพซิชันเป็นท่านั่งสมาธิที่ทำให้สันติภาพภายนอกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเพราะเกิดจากสันติสุขภายในใจของพวกเราทุกๆคนนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็เป็นโครงการสมาธิวัดพระธรรมกายเบอร์ลินนั่นเองนะคะอยู่ที่เยอรมนีนะคะค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับพระอาจารย์นี่วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งที่ค่ะก็เป็นโครงการสมาธิวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันนะคะจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่13กันยายนที่ผ่านมาวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับชาวแอฟริกาใต้ได้เข้ามาเรียนรู้หลักธรรมฝึกสมาธิแล้วก็ได้สัมผัสความสงบจากภายในอีกด้วยค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็มีพระอาจารย์นักปราชญ์อาภานันโทเป็นพระอาจารย์ได้มาแสดงธรรมแล้วก็นำชาวท้องถิ่นเนี่ยนั่งสมาธิอีกด้วยนะคะภายใต้หัวข้อที่ใช้ชื่อว่าเริ่มต้นใหม่ด้วยใจสบายค่ะซึ่งบรรยากาศของการนั่งสมาธิอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยผู้เข้าร่วมเนี่ยนะคะก็ตั้งใจฝึกสมาธิแล้วก็มีผลการนั่งสมาธิที่ดีหลายท่านสัมผัสถึงความนิ่งความเบาแล้วก็ความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบนั่นเองค่ะกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของวัดพุทธเคปทาวน์ที่มุ่งกันสร้างวัดให้เป็นสถานที่สำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเป็นพื้นที่ให้กับชาวท้องถิ่นได้เข้ามาศึกษาธรรมะฝึกสมาธิแล้วก็ได้นำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตต้องบอกเลยว่าจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆนะคะที่เริ่มต้นขึ้นบนผืนแผ่นดินแอฟริกาวันนี้พระพุทธศาสนานั้นกำลังค่อยๆหยั่งรากลงในใจของผู้คนผ่านการลงมือทำอย่างต่อเนื่องของพระธรรมทูตกัลยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาจากทุกแห่งเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุญของวัดพระธรรมกายเรียกได้ว่าวัดพุทธเคปทาวน์นั่นเองสาธารณรัฐแอฟริกาใต
0: ้โดยส่วนตัวนี้รณกรรู้จักกับพระอาจารย์พระอาจารย์นักปราชญ์นี่ครับซึ่งท่านก็เคยเป็นอาสาสมัครนะครับช่วยงานพระพุทธศาสนาอยู่ที่สำนักสถาพิบาลท่านมีความสามารถครับในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็ความสำคัญเรื่องของภาษาเนี่ยสำคัญจริงๆนะคุณผู้
1: ช
0: มในเรื่องของการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์อีกหนึ่งแห่งนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียทวีปโอชิเนียนะคะจะได้ร่วมสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในต่างแดนนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: นมัสการครับ
2: ขอเจริญพรท่านพิธีกรนะ
1: เจ้าค่ะ
2: โยมสายใจวลีโยมรณกรสัญญาณชัดไหม
0: ชัดเจนเลยครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์เจ้าค่ะวันลืมปิติเนาะ
1: ค่ะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะในวาระครบรอบ100

0: 109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายทางวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้มีกิจกรรมงานบุญพิเศษเพื่อน้อมบูชาพระธรรมน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างไรบ้างคะอยากให้อาจารย์ได้ขยายความถึงงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นั่นด้วยเจ้าค่ะ
1: ขอเจริญพรลูกพระธรรมทั่วโลกทุกท่านนะ

0: สำคัญคือวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบรรลุธรรมนะครับหรือว่าวันครูธรรมกายปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังคณะศิษย์นะครับลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายจากวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ก็ไม่พลาดโอกาสที่จะมาสั่งสมบุญทุกๆครั้งในวันสำคัญนะครับวันมหาปูชนียาจารย์อย่างเช่นวันนี้ที่ลูกพระธรรมซิดนีย์นะครับจากที่ต่างๆนะครับโดยรอบเมืองซิดนีย์เนี่ยก็ได้มารวมกันที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์เพื่อมาปฏิบัติธรรมทั้งปฏิบัติบูชาและอามิสบูชาในวันนี้ซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าบ่ายและก็โดยเฉพาะในคืนนี้คืนพิเศษเราก็จะตั้งใจที่จะปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยกันกับลูกพระธรรมทั่วโลกนะครับ
1: สาธุครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับได้มีโอกาสเคยอ่านข่าวของคาร์บูนนิวส์นะครับเห็นทางที่ออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีการนำผู้มีบุญครับโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยากให้พระอาจารย์เนี่ยได้เล่าถึงโครงการจัดปฏิบัติธรรมหรือว่านั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับบรรยากาศตอนนี้ในที่นั่นนะครับ
0: สำหรับบรรยากาศของวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ก็ถ้าโยมพิธีกรเนาะโยมดลกรก็โยมสายใจมีโอกาสก็ขอเจริญพรได้มาเยี่ยมแล้วก็มาเปรียบธรรมนะวัดพระธรรมกายในซิดนีย์นะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะเป็นสถานที่ค่อนข้างที่จะสัปปายะคือห่างไกลจากเมืองประมาณ1ชั่วโมงซึ่งสถานที่ก็อยู่บนภูเขาล้อมรอบด้วยป่าไม
2: ้
0: แล้วก็สิงสารสัตว์ทั้งหลายนะก็นับว่าเป็นสัปปายะในเรื่องของสถานที่เนี่ยที่ทำให้การจัดเปรียบธรรมวันเดย์เมดิเทชันเนี่ยจัดได้ในทุกๆเดือนเลยในสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนก็จะเป็นวันเดย์เมดิเทชันตั้งแต่9โมงเช้าถึง3โมงเย็น
2: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในเดือนที่ผ่านมาทางวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ก็ได้จัดโปรแกรมเป็นweekend meditation ซึ่งก็คือ2คืน3วันเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาพักคือการปฏิบัติธรรมระยะยาวเนี่ยก็จะเห็นผลมากกว่าก็คือเขาจะได้มีอารมณ์ใจหยุดใจนิ่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่กับบรรยากาศที่เหมาะสมในการนำใจมาสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7จากการเปิดทำเมื่อล่าสุดก็คือวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าผู้เปิดทำเนี่ยมีผลการเปิดทำที่ดีเยี่ยมและก็มีอารมณ์ที่หยุดนิ่งอย่างต่อเนื่องขึ้นในหลักสูตรการเปิดทำ2คืน3วันเนี่ยเราก็จะไม่ให้เราก็จะเก็บโทรศัพท์ไว้ของผู้เปิดทำเนี่ยเราก็จะเก็บโทรศัพท์ไว้ก็ให้เขาได้อยู่กับบรรยากาศที่นำพาใจมาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดรวมทั้งการซัพพอร์ตจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องของอาหารที่เป็นที่ถูกปากถูกใจ
2: เจ้าค
0: ่
2: ะ
0: พระอาจารย์ก็คอยสนับสนุนและก็คอยได้สนทนาธรรมและก็แลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าให้คำแนะนำในเรื่องของการไปทำแก่ผู้ที่มีปัญหาหรือว่าติดขัดรวมทั้ง

0: พระอาจารย์เจ้าคะในมุมมองของพระอาจารย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอะไรที่ทำให้ชาวท้องถิ่นเนี่ยได้ตัดสินใจเข้ามาค้นพบความสุขที่แท้จริงที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์เจ้าคะ
1: เท่าที่พระอาจารย์ได้สัมผัสกับผู้ที่มาเปรียบธรรมเนี่ยซึ่งโดยปกติชีวิตของท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องทำงานตลอดใช่ไหมทำงานซึ่งการที่จะหาโอกาสหลีกเล้นหาสถานที่ที่สัปยะบรรยากาศที่ดีเนี่ยเพื่อมาได้อยู่กับตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่จะหาง่ายแล้วก็วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์เนี่ยตอบโจทย์ตรงนั้นก็คือสัปยะ4ที่กล่าวมาข้างต้นนะเพราะว่านอกจากว่าเขาจะโดยคนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะความสุขพื้นฐานใช่ไหมครับความสุขพื้นฐานเนี่ยก็จะการมีเงินการได้ใช้เงินหรือว่าความสุขจากการไม่เป็นหนี้หรือว่าความสุขจากการมีอาชีพที่มั่นคงอาชีพที่เจริญก้าวหน้านั่นก็คือความสุขพื้นฐานของคนทั่วไปแต่ผู้ที่ต้องการความสุขที่มากกว่านั้นความสุขที่แท้จริงหรือว่าความสุขที่ยั่งยืนเนี่ยเขาก็ยังแสวงหาการปฏิบัติก็คือหาความสุขที่เกิดขึ้นในใจนั่นก็คือความสุขที่แท้จริง
2: ครับอาจารย
1: ์ก็เป็นก็ทำให้วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ก็จะเป็นสถานที่ที่คอยรองรับทุกท่านที่สนใจที่จะมาค้นหาความสุขที่แท้จริงตลอดขอเจริญพร
2: ครับสิ่งหนึ่งครับอาจารย์ที่รณกรเวลาฟังในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันพัทยาโดยเฉพาะจดหมายของชาวท้องถิ่นในเรื่องของผลการปฏิบัติธรรมซึ่งเวลาที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านอ่านเนี่ยท่านจะมีความสุขทุกครั้งนะครับอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึง

0: ผู้ปฏิบัติเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมก็จะมีผลการไปทำที่ดีหลายหลายท่านเลยซ
1: ึ่
0: งก็อาจจะมีตัวอย่างท่านสองท่านเลยนะอย่างรวมทั้งการที่เขาได้ปฏิบัติธรรมยาวเนี่ยก็ทำให้เขาได้ค้นพบความสุขแล้วก็อยากจะเชิญเพื่อนๆหรือว่าเชิญทุกคนเนี่ยมาไปแบบทำมาเจอชุมชนที่ยอดเยี่ยมคือที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นี่ก็เป็นคุณแม็กนะที่ไปแบบทำกับเราเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาหรืออย่างคุณเดวิดที่ก็ได้ให้ความประทับใจแล้วก็ฝากข้อคิดไว้ว่าก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะได้มาเปิดธรรมร่วมกันในวันเดย์มีดิเทชันเนี่ยซึ่งเพราะเขาคิดว่าเขามาสถานที่แห่งนี้เนี่ยคือมาที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์เนี่ยแล้วก็การจัดไปทำวีคเอนด์มีดิเทชันเนี่ยเขาได้เจอก็คือเจริญมิตรหรือว่าคนที่มีความคิดคล้ายๆกันมีความคิดคล้ายๆกันรวมทั้งได้ใกล้ชิดกับพระอาจารย์ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ก็ทำให้รู้สึกคุ้นเคยและรู้สึกว่ามีความเป็นตนเองแล้วก็อยากจะค้นหามากกว่านี้อีกทั้งเขาก็ได้ตัดขาดจากกิจวัตรประจำวันที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมาพักผ่อนก็คือมารีเซ็ตตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าหลายคนก็ยังอยากจะค้นหาความสุขคือการแบบทำเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในหรือว่าการฝึก mindfulness เพื่อฝึกสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเอง
2: ฟังเรื่องของ mindfulness เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ฟังพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกประทับใจเนาะทั้งสองท่านที่ให้โอกาสตัวเองในการเข้าถึงความสุขภายในครับ
1: ใช่ค่ะยังมีอีกหลายท่านนะคะนี่คือตัวแทนส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะพระอาจารย์เจ้าคะสำหรับงานบุญกฐินปีพุทธศักราช2569นี้นะคะความพิเศษของพิธีทอดกฐินของวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ปีนี้จัดกิจกรรมงานบุญอะไรบ้างแล้วก็จะจัดขึ้นวันเวลาเท่าไหร่คะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสถาปนาอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกลางกายบูชาธรรม118ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงให้พระอาจารย์ได้ขยายความสักนิดนึงเจ้าค่ะว่าทำไมเราจึงไม่ควรพลาดและควรที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบุญกฐินในครั้งนี้เจ้าค่ะ
0: สำหรับบุญกฐินของวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ปีนี้ชื่อว่าบุญกฐินเติมเต็มอาคารเปิดธรรมแก้วกลางกายซึ่งในปีนี้ก็จะเป็นการใช้งานบุญแรกของการใช้อาคารเปิดธรรม
1: เจ้าค่ะ
0: หลังจากที่เนื่องจากอาคารหลังเก่าเนี่ยก็ผ่านการใช้งานมายาวนาน30กว่าปีอาคารก็ชำรุดทรุดโทรมการเกิดขึ้นของอาคารแก้วกลางกายเพื่อที่จะรองรับสาธุชนทั่วสารทิศที่มาเพิ่มขึ้นอาคารแก้วกลางกายก็จะเป็นอาคารที่ใหญ่กว่าอาคารเดิมประมาณ 1.5 เท่าหร
1: ือ
0: ว่ามีความจุของผู้มาไปทำเนี่ยประมาณ 120-150 ท่านเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาของ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราได้เริ่มก่อสร้างอาคารแก้วกลางกายบัดนี้ก็ใกล้จะถึงความสำเร็จแล้วก็คือในกฐินเติมเต็มอาคารแบบทำครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นกฐินที่เติมเต็มอาคารให้สำเร็จสมบูรณ์อย่างแท้จริงเราก็จะใช้อาคารแก้วกลางกายในพิธีทอดกฐินครั้งนี้เราก็ทราบว่าอาคารหลังนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของลูกหลานคุณยายทั่วโลกที่ได้ร่วมกันทอดกฐินรวมทั้งผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารเปิดธรรมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาซึ่งอาคารก็ใกล้จะสำเร็จแล้วและอานิสงส์ของการสร้างอาคารให้ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ทราบว่าเป็นอานิสงส์ใหญ่ที่จะทำให้เราได้บุญตลอดระยะ

0: เวลาที่มีการใช้อาคารไปทำหลังนี้อยู่หรือแม้เราหลับตาลาโลกแล้วเราก็หากอาคารหลังนี้ยังมีอยู่ยังตั้งอยู่และยังเกิดประโยชน์แก่ผู้มาเพื่อทำผู้สร้างก็จะได้รับอานิสงส์นั้นตลอดไปโอกาสนี้กฐินสามัคคีเติมเต็มอาคารเปิดธรรมบูชาธรรมคุณยายอาจารย์118ปีครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ลูกหลานคุณยายไม่ควรจะพลาดที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มาบูชาธรรมคุณยายด้วยกันก็ขอเจริญพร
1: สาธุครับพระอาจารย์ครับในท้ายที่สุดนี้ครับพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดแล้วก็กำลังใจสำหรับเพื่อนพี่น้องยอดนักสร้างบารมีลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาที่ติดตามรับชมผ่านการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกครับพระอาจารย์ครับ
0: ก่อนอื่นพระอาจารย์ก็รู้สึกปลาบปลื้มใจและก็ขอมุทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาแสดงความกตัญญูบูชาต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งกายที่เราตั้งใจมาจากบ้านสละเวลาสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาสั่งสมบุญทั้งวาจาที่เราได้มาตั้งใจสวดสรรเสริญพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งใจที่เรามอบบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งใจด้วยการมาประพฤติปฏิบัติธรรมทำตามคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะฉะนั้นกายวาจาใจที่เราได้ตั้งใจปฏิบัติทั้งอาบิสบูชาและก็เป็นการบูชานี้ก็จะทำให้เราปลาบรื่นใจนึกคราใดก็จะมีความสุขและก็จะเป็นผู้ที่มีอานิสงส์ได้มาบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยและเราก็จะได้ตามสิทธิ์ติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมขอเจริญพร
2: สาธุเจ้าค่ะ
1: สาธุครับในวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์พระสมุอาทรธรรมจันโทครับรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียที่ได้ร่วมกันสนทนาธรรมกันในวันนี้ครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ
2: กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: ขอเจริญพรมรณาบุญ
1: ครับ
2: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมบรรยากาศของวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นะคะสถานที่ที่เรานั้นจะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกลางกายไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เชิญครับ

0: เป็นไงคะชมบรรยากาศแล้ว
1: รู้สึกว่าอยากให้ทุกคน
0: อากาศดีสบาย
1: มีโอกาสต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิตนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือใจของเราต้องค้นพบแก้วกลางกายภายในใจของเราทุกคนนะครับ
0: ค
1: ุณผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมงานบุญที่จะเกิดขึ้นในช่วงพักบ่ายนี้ครับในวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีประเทศไทยในช่วงพักบ่ายนี้เราจะมีพิธีทอดผ้าป่าครับสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและผ้าป่าสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2นะครับบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารแล้วก็จากนั้นนะครับในช่วงพักค่ำก็จะมีพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรปาวัตนสูตรนะครับรวมไปถึงพิธีจุดประทีปเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยดังนั้นทำใจของเราให้สบายนะครับแล้วก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารที่กลางกายให้ได้ตลอดต่อเนื่องทั้งวันครับ
0: ใช่แล้วค่ะช่วงนี้ยังมีเวลานะคะคุณผู้ชมลูกศิษย์หลานศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ยังเดินทางมาได้งานบุญจัดขึ้นตลอดทั้งวันจนถึงช่วงค่ำเลยนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการพิเศษซึ่งในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะขอบคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมทุกๆแพลตฟอร์มด้วยนะคะช่วงนี้คุณรณกรเอี่ยมกำชัยแล้วก็ดิฉันสายใจวลีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

เทพมุนีสนับสนุนกฐินสามหมื่นวัดสายสมบัติหลั่งไหลใจสุขขีขยายงานการสร้างสังคมดีเป็นมณีส่องสว่างกลางนภาสมทบกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์แทนคำรักจากใจหลานบอกยายว่าเราลูกหลานสุริยันและจันตราจะขอทุ่มเทชีวาบูชายายให้กฐินปีนี้สำเร็จพลันสวมหัวใจมัศจรรย์หลั่งเป็นสายน้อมบูชาพระคุณของคุณยายเราลูกหลานยิ่งชายทุ่มกายใจขอพรบุญหลวงปู่ผู้ประเสริฐและคุณยายผู้เลิศในธรรมใสชงคุมบุญให้หลานสุขทั้งกายใจสมหัตถ์ไทยตั้งหวังปณิธานให้สมบัติท่วมท้นจนล้นฟ้าถึงธรรมมาพบสุขกเกษมสารได้ติดตามมหาปูชนียาจารย์จนถึงวันสิ้นมานที่สุดธรรมให้โลกแก้วงามล้ำด้วยธรรมกายชนทั้งหลายมีสุขทุกเช้าค่ำบุญกุศลจงช่วยอำนวยนำลูกพระธรรมทรัพย์ทวีรวยรวยรวยจากกวีวัฒน์นะครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกครับวันนี้ก็มาพบกับผมวรรณชันวินิจพันธ์วิริยรัตน์นะครับในรายการสู้ต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็สู้กันสร้างบารมีกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงนี้เราก็ทราบข่าวอันเป็นมงคลและก็ลูกหลานยายก็กำลังวิ่งอย่างเต็มที่เต็มกำลังท่านบอกว่าอเลิร์ตมากเลยมาไม่ทันคุณยายต้องสุดๆไปเลยงานนี้นะครับกฐินคุณยาย118ปีนะครับขึ้นภาพเลยนะครับจำไว้แม่นๆปีนี้คุณยายเป็นประธานใหญ่นะครับเราลูกหลานจะเดินตามท่านเลยแหละท่านจะคุมบุญให้กับพวกเราแล้วก็จะไปถึงกฐิน 30,000 วัดด้วยนะครับนี่ทอดทั้งทีต้องให้ทุกวัดทั่วไทยนี่เราต้องทำอย่างนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ลูกหลานคุณยายตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเจอคุณยายกับปัจจุบันที่ยังไม่เจอคุณยายก็กำลังวิ่งกันม้วนๆไปเลยนั้นมาทอดกฐินยายกันเถอะไปฟังเพลงเลยครับ

0: มาขอบคุณครับคุณยาเดี๋ยวนะครับเต็มที่เต็มกำลังครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ารายการสู้ต่อไปก็ได้รับเกียรติจากบุคคลยุคนะครับคุณยายเลยครับได้ทันคุณยายกฐินครั้งแรกของคุณยายด้วยนะครับได้เห็นเรื่องราวทั้งคุณธรรมคุณวิเศษของคุณยายมากมายวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านก็เป็นประธานมูลนิธิเพชรราภิรัตน์อดีตผู้บริหารงานโฆษณางานสื่อสารบันเทิงและจัดการผลิตภัณฑ์บริษัทการบินไทยมหาชนจำกัดและเป็นผู้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรปี2519ประเภทสื่อสารมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาเราก็มาพบกับกาลยานมิตรวิรงรองรัตนชายาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีค่ะลูกหลานคุณยายทุกท่าน
0: สวัสดีครับ
1: โอ้
0: มาเจอกันจนได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นะก็มีเรื่องประธานกฐินคุณยาย118ปีนี่ผมนึกถึงพี่แดงเลยก่อนเด็กพี่แดงเนาะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ก็เจอมายาวนานอ่ะผมขอตัดช็อตไปเลยเข้ายังไงเราไม่ว่าเนาะว่าตอนที่พี่แดงได้ทราบข่าวว่าคุณยายได้เป็นประธานใหญ่ตอนอายุ80ปีครั้งแรก2531น่ะความรู้สึกพี่แดงตอนนั้นเป็นยังไง
1: ความรู้สึกตอนนั้นนะคุณมินิต้องอย่าลืมนี่คือ37ปีที่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: 37ปีที่แล้วพี่แดงยังอ่อนวัยเป็นพนักงานของบริษัทการบินไทยงานโฆษณาเงินเดือนตอนนั้นเนี่ยมันแค่ 7,000
0: 7,000
1: อ๋อแล้วรองประธานเนี่ยก็คือ 1ล้าน1ล้านนะคะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถามว่าวันนั้นพอพี่แดงได้ยินข่าวพี่แดงก็ชื่นชมแล้วก็มีความรู้สึกว่าสุดเอื้อม
0: สำหรับเรามันเกินเอื้อม
1: เกินเอื้อมเลย ก็ได้แต่คิดว่าทำอย่างอื่นก็แล้วกันจนกระทั่ง
0: คุณครูไม่เล็ก
1: คุณครูไม่เล็กคือหลวงพ่อทัตตะมีวันหนึ่งไปกราบท่านท่านก็เรียกบอกว่าแดงเอ้ยเป็นรองประธานเถอะเพราะว่าถ้าแดงทำสักคนหนึ่งเนี่ยคนการบินไทยทำกันหมดทุกคน
0: เออเอาละสิ
1: ไม่ออกใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: พี่แดงฟังแค่ก็เฉยๆแล้ว
0: ใน
1: ใจว่าตอนนั้นมีลูกสามคนนะ
0: ลูกสามด้วยเงินเดือนเจ็ดพันลูกสาม
1: เจ็ดพ
0: ัน คร
1: ับ แล้วอาศัยบ้านแม่อยู
0: ่นาน
1: นาน
0: บ
1: างเดือนไม่มีเงินใช้ก็ต้องไปขอแม
0: ่ครับ
1: แล้วก็เลยก็ฟังแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็เฉยๆเพราะไม่ทันรับปากรับคำท่าน
0: ครับผม
1: จนกระทั่งคุณวินิจว่าต้องทราบว่าช่วงนั้นพี่แดงอยู่ฝ่ายโฆษณา
0: ครับผม
1: แล้วก็เริ่มต้นทำสารคดีทางพุทธศาสนาให้บริษัทการบินไทย
0: ครับผม
1: แล้วก็ทุกครั้งเนี่ยก็จะมาถ่ายที่วัดหรือไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: ส่วนมากก็จะผ่านคุณอริพันธ์หรือไม่ไปกราบคุณยายโดยตรงขอฟ้าขอฝนอะไร
0: ครับผมตามเรื่องที่
1: ค่ะจนกระทั่งเช้าคุณยายเนี่ยเช้าๆเนี่ยคุณยายจะมาที่หอฉันแล้วทำพิธีปล่อยปลาทุกเช้าพี่แดงก็กำเงิน 5,000 บาทจำวันนั้นได้ดี
0: 5,000 บาท
1: 5,000 บาทมินิท 5,000 บาทเพื่อจะไปทำบุญกับคุณยายเพื่อจะให้คุณยายเนี่ยส่งบุญให้เทวดาที่ช่วยเรื่องฟ้าเรื่องฝนคือเรารู้สึกปรับรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะจำวันนั้นได้แม่นยำเลยแล้วก็เข้าไปกราบคุณยายแล้วก็ไปถวายท่านบอกคุณยายค่ะขอบุญตรงนี้ให้กับเทวดาที่คุ้มพระอาทิตย์แล้วก็ไม่ให้มีฟ้าไม่ให้มีฝนตกเวลาถ่ายทำขอตอบแทนพระคุณเทวดาท่านก็พูดเหมือนกับผู้สั่งว่าเอาเทวดาฟังไว้นะ
0: ครับ
1: แล้วท่านก็หันมามองหน้าพี่แดงแล้วก็บอกว่าเงินก้อนนี้ยายจะเอาไปทำบุญกฐินยายนะ
0: โอ้สาธุ
1: คุณวินิจมันอึ๊กอยู่ในใจครูบาอาจารย์ที่เราเคารพเนี่ยสองท่านคุณยาย
0: ครับ
1: กับหลวงพ่อกับหลวงพ่อทัตตะคือคุณครูไม่เล็ก
0: ครับ
1: บอกเปิดช่องเปิดช่องให้พี่แดงทำบุญใหญ
0: ่ครับผม
1: พี่แดงก็นึกในใจว่าลองสู้สักตั้งทำเป็นทำ
0: อย่างน้อยก็หนึ่งกอง
1: รองประธานเพราะนั้นเป็นช่วงที่เรามีรองประธานครั้งแรกแล้วก็มีมากมายแล้วก็เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮา
0: ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่เราไม่มี
1: ปัจจัย
0: ก็ใช้สูตร สองทางนะ
1: คือพี่แดงทำไปก่อน
0: ครับผม
1: ทำไปก่อนแล้วก็นึกอธิษฐานในใจ
0: ครับ
1: แต่ทุกครั้งที่เวลาพี่แดงทำอะไรคุณยายเนี่ยคุณยายชอบสอนว่าให้นึกไว้ในทอง
0: ครับ
1: คำนี้วิเศษสุดพี่แดงก็นึกแล้วใจก็มุ่งมั่นอยู่ตรงนั้นเน
0: ี่
1: ยจนกระทั่งมีวันหนึ่งก็ไปจัดบ้าน หลังจากนั้นไม่นานไปจัดบ้านจัดห้องอะไรเนี่ยไปเจอสมุดแบงค์ที่ได้เป็นเขาเรียกว่าพ็อกเก็ตมันนี่ตอนแต่งงานแล้วมันผ่านมาเป็นเวลาตอนนั้นลูก10กว่าขวบผ่านไปเวลามา10กว่าปีเราก็ไม่เคยไปสนใจ
0: ลืมไปเลยถ้าพูดถึงลืมไปเลย
1: ลืมไปเลยแล้วไม่เคยรู้ว่ามันคือเท่าไหร่และมันอยู่ในแบงค์
0: ครับ
1: ก็
0: เปิดดู
1: เปิดดูปรากฏว่า 500,000
0: โอ้โหครึ่งทางแล้ว
1: ครึ่งทางยังไม่พอคุณวินิจในยุคนั้นนะคุณวินิจอย่าลืมนะคะว่าดอกเบี้ยเนี่ยประมาณร้อยละ10ไม่ใช่เหมือนดอกเบี้ยสมัยนี
0: ้ครับผม
1: 500,000 แล้วดอกเบี้ยบวก
0: ๆโอ
1: ้นี่ออกมั้ยคะ
0: ครับที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกมาแล้ว
1: ใช่พี่แดงว่าคำเนี้ยคำเนี้ยที่หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดเนี่ยก็คงจะเริ่มต้นจากกฐินยายปีนั้นแหละคือปี31นั่นแหละ
0: แต่ว่าพอเจอปั๊บนี่ไม่เสียดายเลยปิดบัญชีนั้นเลย
1: ปิดบัญชีทันทีเลยแล้วการปิดบัญชีพี่ครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการปิดบัญชีปกติก็คือทุกคนก็ทราบคือมันก็เลยเกิดไอเดียกระแสขึ้นมาว่าปิดบัญชี
0: ปิดบัญชีแบงค์เปิดบัญชีบุญ
1: exactly ใช่ใช่บัญชีบุญถึงเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นว่าฝากทุกอย่างไว้กับธนาคารบุญนั่นคือการ
0: ทางหนึ่งทางหนึ่งได้ไปแล้วเกินกองแล้วเกินครึ่งทางแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อีกทางหนึ่งคือทำหน้าที่แหละตอนนี
1: ้ตอนนั้นบอกบุญ
0: ครับผม
1: บอกแม่ก่อนบอกรอบตัวที่ทั้ง6
0: ครับผม
1: ได้ออกไหมคะแล้วก็รวบรวมน้องๆจำได้ว่าก็ให้ผู้ติดตามประมาณ10คน
0: อ๋อครับ
1: ก็น้องๆการบินไทยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเท่าไหร่ก็ได
0: ้ได
1: ้แต่มาเริ่มต้นกับพี่แดง
0: ครับ
1: เขาก็เกิดอะไรกันนี่กันนะอะไรเบิกบานกันก็เข้ามาผสมเล็กผสมน้อยแล้วก็พี่แดงก็
0: ครับ
1: ทำงานพิเศษด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็หาฐานรายได
0: ้ครับ
1: ก็ได้ครบตามแต่เป็นเงินที่สะสมนี่ออกมั้ยคะทยอย
0: สะสมจนครบกอง
1: จนครบกอง
0: สาธุขึ้นภาพเลยวันทอดเลยล่ะครับความรู้สึกเป็นไงได้แล้วเป็นประธานร้องคุณยายนำหน้า
1: โอ
0: ้เนี่ย
1: คุณนิดอันนี้คือภาพนี้คือภาพสวยแล้ว
0: ได้ไ
1: หมใช่ไหมคะแต่เช้าเนี่ยพี่จะมาแต่เช้าแล้วก็ตักบาตรครั้งแรกเลยคือเราจะตักบาต
0: ร
1: ที่หน้าวัดที่หน้าโบสถ
0: ์
1: ใช่ไหมคะแล้วช่วงบ่ายเนี่ยพี่ก็จะคุมกองถ่ายเพราะหลวงพ่อตอนนั้นวัดจนหลวงพ่อสั่งว่าให้มาเก็บภาพคุณยายไว้เพราะจะเป็นประวัติศาสตร
0: ์
1: ให้มาฉะนั้นภาพที่เห็นนั่น
0: เ
1: นี่ยคือกองของเรา
0: เนี่ยไปถ่ายเก็บไว้
1: ถ่ายเก็บไว
0: ้
1: ฉะนั้นสายพี่แดงก็ทำหน้าที่ลูกหลวงพ่อหลานคุณยายทำงาน
0: ครับผม
1: พอบ่ายก็แปลงเป็นนางฟ้า
0: เป็นประธานรองถือพานแล้วก็มีทีมงานเดินกันมา10กว่าคน
1: ใช่ค่ะมีทีมงานการบินไทยตามมาด้วยแล้วก็พวกน้องๆเนี่ยตอนนี้เขาเป็นใหญ่เป็นโตกันหมดแล้วที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยแต่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่คนเยอะ
0: ครับ
1: และไม่เหนื่อยเนี่ยเห็นข้างหลังเนี่ยนะคะ
0: ทีมงาน
1: คือเจ้าหน้าที่การบินไทยตอนนี้ก็รุ่งเรืองเนี่ยนะแล้วก็มีส่วนในการเป็นประธานด้วยแล้วก็ลูกๆ ก็ตามกันมาเนี่ยค่ะแล้ววันนั้นก็คนก็เยอะมากแต่ว่า
0: ขึ้นภาพวิดีโอมาเลยและความรู้สึกพี่แดงตอนเดินไหมครับตอนเดิน
1: นี่ครั้งแรกที่เรามีร่มอ่ะรู้ว่ามีร่มแล้วก็มีเพื่อนเดินอยู่ข้างหลังครั้งแรกแล้วมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้นำ
0: ครับผม
1: แล้วก็ครั้งแรกเลยมีความรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยใช่เลย
0: ครับผม
1: แล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกร้อนอบอุ่นมาก
0: ครับ
1: แล้วก็คน

0: ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยคุณวินิจคุณวินิจจะเห็นภาพว่า
1: เนาะมันมันฝุ่นนั่นน่ะฝุ่นนั่นน่ะ
0: แห้งแล้งไม่มีที่ร่ม
1: ครับผม
0: แต่เชื่อไหมพี่แดงจำวันนั้นได้
1: ครับผม
0: เพราะทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นภาพประวัติศาสตร์คุณวินิจอย่าลืมนะคะว่าผ่านมาแล้ว37ปี
1: ครับผม
0: ความรู้สึกวันนั้นเมื่อพูดถึงวันนี้เหมือนอย่างที่หลวงพ่อบอกทบทวนบุญเนี่ย
1: 37 38ปีถ้าบวกปีนี้38ปี31
0: ใช่
1: มี3969
0: 37 38ปี
1: 38
0: 38ปี
1: ครับ38ปีครับผม
0: 38
1: เนี่ยภาพนี้38ปีที่แล้ว
0: ใช่แล้วทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขไม่ได้ฝุ่นอะไรทั้งหลายไม่ได้สะเทือนเลย
1: ครับผม
0: เพราะใจทุกคนมุ่งมั่นอยู่อย่างเดียวว่าคุณยายเพราะในยุคนั้นเนี่ยคุณยายเป็นที่เรื่องรู้กันว่าท่านเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ
1: ์ใช
0: ่แล้วก็เป็นที่เคารพ
1: ครับ
0: ของลูกศิษย์แล้วก็เป็นที่พึ่งพาแล้วก็เป็นที่ใฝ่หาที่ทุกคนอยากจะมีส่วนร่ว
1: ม
0: กับบุญ
1: ครับผม
0: กับคุณยายนั่นคือวันนั้นฉะนั้นแล้วอุปสรรคทั้งหลายนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะ
1: สาธุ
0: นั่นคือเวลาผ่านมาเนี่ยนะคะ
1: ครับผมซึ่งต้องบอกว่าจากการเป็นประธานครั้งนั้นของพี่แดง
0: ค่ะ
1: กลายเป็นว่าอานิสงส์ก็ต่อเนื่องมา
0: ต่อเนื่องมาหลายปี
1: หลายปี
0: ค่ะอย่าถามนะว่าปัจจัยมาได้ยังไงเพราะลืมไปแล้ว
1: อันนี้ไปถามแต่ตอนนี้มากี่ปีครับ
0: 25ปี
1: โอ
0: ้ตอนนั้นยังไม่มีอะไรนะผ่านบัวผ่านอะไรไม่มีนะไม่มีค่ะไม่มีตอนนี้มา25ปีบุญสุดท้ายที่พี่แดงทำเนี่ย
1: กับ
0: ประธานปฏิทินก็คืออาคารหนึ่งไม่มีสองของคุณยายที่ให้น้องอุบาสิกาน ั่นคือปัจจัยก้อนสุดท้ายและอันนั้นคือ 5M สุดท้าย
1: โอ้สาธุ
0: แต่คุณวินิจคะวันนั้นเนี่ยเป็นประธานรองประธานวันนั้นเน
1: ี่
0: ยได้จุดประกายและเข้าใจถึงความอิ่มเอิบของการทำบุญแล้วก็ทำบุญในงานพระศาสนาเพราะจำทุกช็อตทุกขั้นตอนจำความรู้สึกได้แล้วก็เป็นความรู้สึกที่ต่อเนื่องทุกปี
1: ครับ
0: ฉะนั้นแล้วเนี่ยความพี่แดงไม่ได้แบบว่ามุ่งมั่นฉันต้องเป็นพี่แดงสบายสบาย
1: ครับ
0: แล้วก็มีโอกาสก็ทำแล้วทำในที่นี้คือทำเต็มที่ตามแบบสไตล์คุณยาย
1: ครับผม
0: คุณยายเป็นคนจริงจังคุณยายจริงใจ
1: ครับผม
0: คุณยายรักบุญแล้วคุณยายรักพระศาสนามาก
1: ครับ
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เดินตามหลังยายอะค่ะคุณวินิจ
1: สาธุอันภาพขึ้นไปเรื่อยๆเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละเพราะว่าได้มาเจอคุณยายได้มาขอนี่เนาะ
0: ค่ะ
1: ขอฟ้าขอฝนขอแดดขอไม่ให้ตกด้วย
0: ค่ะ
1: เล่าตรงนี้จะได้รู้เพราะว่าที่ท่านบอกว่าคุณยายจะคุมบุญให้แม้จะมีชีวิตอยู่หรือว่าท่านไปอยู่ดุสิตแล้วท่านยังคุมบุญให้
0: ใช่
1: อันนี้เจอกับตัวเองเลยตอนมาถ่ายทับ
0: ใช่ค่ะคือพี่แดงเนี่ยเข้ามาในวัดได้ด้วยความเคารพรักคุณยาย
1: ครับ
0: แล้วก็ประทับใจความ อ่อนน้อมถ่อมตนคุณยาย
1: ครับผม
0: และทุกครั้งที่เข้าวัดเนี่ยคุณยายจะถามคำแรกว่ากินข้าวมาหรือยัง
1: ครับ
0: ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณวิเศษคุณยายเนี่ยกับบุคคลความเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพี่แดงยังไม่เคยได้สัมผัสตอนเข้ามาใหม
1: ่ๆครับผม
0: จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพี่จะต้องนำกองถ่ายภาพนิ่งซึ่งเป็นฝรั่ง
1: ครับ
0: เข้ามาถ่ายในบริเวณวัดโดยหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอนุญาต
1: ครับผม
0: นะคะถ่ายงานโฆษณาของการบินไทยเนี่ยพอมาถึงเนี่ยฝนทำท่าจะตก
1: ครับ
0: เราก็บอกเอ๊ะเราจะเก็บของไหมก็นึกได้ว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยสมัยเป็นนักเรียนท่านเคยกำหนดฝนได
1: ้
0: ใช่ไหมคะคุณนี่จำได้แ
1: หละ
0: ท่านเคยกำหนดฝนว่า
1: เพชรบุรีเพชรบุรี
0: ใช่ถ้าไปถึงบ้านแล้วให้ฝนตกอะไรเง
1: ี้
0: ยพี่แดงก็ไปขอหลวงพ่อพ่อตนหลวงพ่อเป็นที่พึ่ง
1: รู้
0: ไหมคะก็หลวงพ่อขาขอย้ายฝนตกได้ไหมคะเพราะลูกมาถ่ายงานของการบินไทยถ้าหากว่างานนี้ล่มเนี่ยถูกไล่ออกเลย
1: ครับ
0: หลวงพ่ออาจจะวัดจะต้องอาจจะรับผิดชอบลูกอีก3คนอะไรอย่างเงี้ยท่านก็พูดจำวันนั้นได้แม่นยำเลยนั่นคือการเปิดโลกทัศน์พี่แดงท่านบอกไปขอยายจ้ะพูดเรียบๆง่ายๆคำนี้ยังอยู่ในหู
1: ครับผม
0: พี่แดงก็ขอยายเลยแล้วขอยายท่านก็อยู่ในครัวครัวยามาที่เป็นที่ยายอยู่ก็ไปหายาย
1: ครับผม
0: หลวงพี่ดมกับหลวงพี่บดิตยังอยู่ตรงน
1: ั้นครับเป็นอุบาสกอยู
0: ่เป็นอุบาสกอยู
1: ่
0: ก็หลวงพี่หมูด้วยตอนนั้นยังเป็นอุบาสกอยู
1: ่ครับผม
0: ก็ไปถามคุณยายคะคุณยายคะขอไม่ให้ฝนตกได้ไหมคะท่านก็หันมามองหน้า
1: ครับ
0: ร้านมาถ่ายโฆษณาจำท่านก็หันไปมองหลวงพี่บัณฑิตนะคะหลวงพี่บัณฑิตก็บอกว่าถ่ายรูปยาย
1: ครับ

0: ถ่ายรูปก็ไม่ก็ต้องไม่มีฝนนะแต่เอาแดดให้เขาพยักหน้านะนี่คือคุณยาย
1: ครับผม
0: ค่ะรอเดี๋ยวนะคะแค่เนี้ยสองคำแล้วพี่แดงในใจว่าแค่นี้เหรอใช่เหรอใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมินิทก็เข้าไปนั่งรอสักพักหนึ่งเนี่ยเมฆฝนอะไรเนี่ยก็เคลียร์หมดแล้วก็อ๋อแล้วยายก็ถามว่าจนถึงกี่โมงพี่แดงก็บอกว่า6โมงเย็นค่ะเราก็ถ่ายได้แสงสวยด้วยไม่ใช่แสงจ้าด้วยแสงเหมือนถูกคุมรูปก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายจนกระทั่งพออีก1นาที6โมงเย็นพี่แดงจำวันนั้นได้เพราะนี่คือครั้งแรกของปรากฏการณ
1: ์
0: พี่แดงก็บอกว่าเก็บของเก็บของเพราะว่า6โมงเย็นเนี่ยแกรนนี่บอกฝรั่งแกรนนี่เนี่ยจะทำให้ฝนตกฝรั่งบอกใช่เหรอวิกกี้บอกใช่ค่ะปรากฏว่าเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ถ่ายแล้วเรามีรถเจเนอเรชั่นมีรถปั่นไฟเข้ามาด้วยปรากฏว่าพอ6โมงเป้งฝนลงแล้วไม่ใช่ลงปล่อยๆนะคะไม่ได้เตือนนะคะกระหน่ำลงมาแบบฟ้าที่สว่างนี่ปิดทันทีแล้วฝนลงเลย
1: โ
0: อ้ถ้าเป็นในปัจจุบันจะบอกว่า AI ทำอะไรอย่างนี้
1: เนาะฝนฝรั่งนี่อึ้งเลย
0: อึ้งเลยค่ะแล้วก็เก็บของไม่ทันตั้งแต่นั้นมาเนี่ยฝรั่งกลุ่มนี้ทุกครั้งที่มาประเทศไทยก็จะบอกว่าให้พี่พามากราบคุณยาย
1: อันนั้น
0: คือ
1: ครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรก
1: อ่ะ
0: พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปถ่ายครั้งหนึ่ง
1: ครับผม
0: เราไปถ่ายแต่เป็นการถ่ายภาพยนตร
1: ์ครับ
0: ไปถ่ายที่พิพิธภัณฑ์พระจัยถ่ายที่พิพิธภัณฑ์เบญจรงค์
1: อ
0: ันนี้ความมหัศจรรย์ในนี้คุณยายทำให้ดู
1: ครับผม
0: และกองถ่ายทำเป็นคนไทยที่ค่อนข้างเกเรนิดนึง
1: ไม่กล้าเชื่อครับ
0: เกเรนิดนึงคุณวินิจพอเราไปถ่ายปั๊บพอฝนฟ้ามาเรายกกองถ่ายไปเนี่ยทุกครั้งที่ยกกองถ่ายออกปั๊บเนี่ยอย่างน้อย5 ถึง 100,000ห้าหมื่นถึงแสนหนึ่งที่คอสมันเกิดข
1: ึ้
0: นเขาก็จะบอกว่าเก็บพี่แดงกลับพี่แดงบอกไม่กลับเราก็ต้องวิ่งไปไอ้ตรงตู้โทรศัพท์สีแดงๆอ่ะ
1: ครับผม
0: โทรมาคุณอาริพันธ
1: ์
0: คุณเรียกคุณอาริพันธ์ไปกราบคุณยายพักคุณเราก็โทรไปตามคุณอาริพันธ์ก็บอกเดี๋ยวคุณยายจะทำปรากฏการณ์ให้กองถ่ายที่ดื้อกับพี่แดงได้เห็นพี่แดงรอแป๊บนึงตอนนั้นมืดหมดเลยนะคุณมี
1: ฝนจะตกแล้ว
0: จะตกแล้ว
1: ทุกคนก็วิ่งหมดแล้วตกแน่
0: เราก็ไม่รู้ว่าคุณยายจะทำปรากฏการณ
1: ์อะไร
0: ที่จะปราบไอ้
1: เกเรนี่นะ
0: คนเกเรพวกนี้กองถ่ายพวกตากล้องเขาถือเครื่องมือหนึ่งไงก็สักพักหนึ่งพี่นัทวิชยา
1: ครับ
0: มาพร้อมทั้งอัญเชิญดวงแก้วคุณยาย
1: โอ
0: ้ยคุณวินิจพี่จำวันนั้นได้อัญเชิญดวงแก้วมา
1: ครับ
0: แล้วก็มาบอกว่าจำวันนั้นได้ใส่พานมามีดอกมะลิด้วยแล้วก็บอกว่าคุณยายเชิญดวงแก้วคุณยายให้เชิญดวงแก้วคุณยายมาเปิดฟ้า
1: โ
0: อ้พอพี่นัทพูดเสร็จปั๊บฟ้าเปิด
1: เหรอ
0: เปิดยังไม่พอนะ
1: อ
0: พระอาทิตย์ทรงกฎให้ดู
1: นู่นโอ้โหอัศจรรย์เลย
0: พระอาทิตย์ทรงกฎให้ดูด้วยคุณวินิจตั้งแต่นั้นมาไอ้กองถ่ายเนี่ยนะเชื่อง
1: เรียบร้อย
0: ฝรั่งไทยนี่คืออนุภาพคุณยายที่คุณยายไม่ใช่ฟ้าฝนหรือตามที่หลานให้ข้อมูลหรือลูกหลานข้อมูลท่านมองลึกไปด้วยว่าบัดนี้เรากำลังมีปัญหา
1: ทีม
0: อยู่ตรงข้างหน้างานยายคุณยายรู้ได้ยังไง
1: และที่สำคัญถ้าขอนี่นะมีประสบการณ์ด้วยต้องขอให้ละเอียด
0: ถูก
1: มีเหตุการณ์นี้ไหมครับ
0: มีค่ะอย่างเช่นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเราคุ้นเคยแล้วนี
1: ่ครับผม
0: ไปทีไรก็จะโทรศัพท์ไอ้ตู้แดงๆไปโทรศัพท์ที่บ้านเนี่ยไปหาคุณอาริพันธ์คุณอาริพันธ์ขาพี่แดงจะถ่ายหนังถึงวันที่นั้นวันที่นี
1: ้ครับผม
0: คุณอาริพันธ์ก็บอกข้าจะเรียนคุณยายให้จบใช่ไหม
1: ครับผม
0: แต่พอเอ่ยวันนั้นเราไปถ่ายหน้าฝนเราเป็นกองถ่ายที่ได้ชื่อว่าไม่กลัวฝาก
1: ไม่กลัวฝน
0: ไม่กลัวฝนหน้าอะไรถ้ากองกะถ่ายการบินไทยจะไปถ่ายได้หมด
1: ได้
0: ดั่งใจ
1: ครับผม
0: วันนั้นเราไปเขาใหญ
1: ่เขาใหญ
0: ่ไปเขาใหญ่เพราะเราจะถ่ายเรื่องพระธุดงค
1: ์
0: ปักกรด
1: นี่
0: เพราะฉะนั้นมันต้องมีบรรยากาศป
1: ่
0: าภูเขาใช่ไหมคะค
1: ุ
0: ณน
1: ี
0: ่แล้วเราก็ฝันกันว่าจะถ่ายแม้กระทั่งพระจันทร์ขึ้นเราจะซูมเนี่ยนะคะภาพจากกรดเนี่ยไปหาดวงจันทร
1: ์นะ
0: โอ้คิดภาพกันหมดอ
1: ลังการล้านแปดเลยนะถ้าพูดถึงนะ
0: ใช่พอไปถึงเข้าห้องพักเสร็จเฮ้ยฝนตก
1: ฝนตก
0: ทุกคนหันมองพี่แดงฝนตกได้ไง
1: ดังนั้นขอแล้วนะ
0: ขอแล้วนะพี่แดงบอกใจเย็นใจเย็นใจเย
1: ็
0: น
1: ใจเย็น
0: เราก็ไปเจอกองถ่ายหนึ่งสมัยนั้นเขาชื่อสยามสตูดิโอ
1: ครับ
0: เขาก็มาถ่ายเหมือนกันพี่แดงก็ถามหนูมาถ่ายเรื่องอะไร ผมมาถ่ายเรื่องฝนครับเพราะเดี๋ยวยังไงวันนี้ฝนตกผมเช็คมาแล้วจะกรมอุตุฝนตก3วัน3คืน
1: ก็ขายเครื่องกันฝน
0: เออขายเครื่องกันฝนถ่ายเรื่องกันฝน
1: มีเต็นท์แ
0: ล้วเนี่ยโอ้เขาถ่ายพอขดฝนตกแล้วเขาได้ถ่าย
1: ได้เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเรานี่โอ้โหนี
1: ่โอ้
0: 50,000ไปแล้วแล้วเราจะตีแสนนะเพราะว่ากองถ่ายออกมาแล้วแล้วออกต่างจังหวัดด้วยคุณวินิต
1: เอาล่ะสิเลยต้องโทรกลับ
0: ขับรถจำได้วันนั้นเขาใหญ่ไปที่ออฟฟิศของสำนักงานเขาใหญ่
1: มันไม่เหมือนมีมือถือสมัยนี้อะเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มี
1: มือถือมันต้องไปหาทุ่มสายอะ
0: ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอะไรทั้งสิ้นต่างจังหวัดคุณวินิต
1: ครับผม
0: เราก็โทรมาหาคุณอริพันธ์ก็จะตามตัวคุณอริพันธ์เจอก็บอกว่าคุณอริพันธ์พี่ถ่ายอยู่ฝนตกอ้าวก็กลับเรียนคุณยายแล้วก็ฝนมันตกอริพันธ์แล้วตกหนักด้วยคุณอริพันธ์ก็ถามว่
1: า
0: ตกที่ไหนพี่แดง
1: เออ
0: พี่แดงถ่ายที่ไหน
1: ถ่ายที่
0: ไหนพี่แดงถ่ายที่เขาใหญ่คุณอริพันธ์บอกพี่แดงเราก็นึกพี่แดงถ่ายอยู่ในกรุงเทพตอนนี้กรุงเทพแห้งมากเลยแล้วยิ่งที่วัดนี่ไม่มีฝนทุกคนร้อนกันหมดเราก็ยังบอกว่าทนหน่อยพี่แดงแกถ่ายนะนี
1: ่
0: ไม่ใช่ค่ะคุณอริพันธ์เขาใหญ่ค่ะเขาใหญ
1: ่นี่เลยต้องเรามีประสบการณ์แปลว่าเราบอกไม่ละเอียด
0: บอกไม่ละเอียดแล้วพี่แดงก็เลยบอกคุณอาริพันธ
1: ์
0: พี่แดงขอนะคะ
1: อ
0: ่ะพี่แดงคุณอาริพันธ์หายไปพักหนึ่งแต่ยังโทรศัพท์ถืออยู่นะ
1: ถือค้าง
0: ก็อะไรอย่างเงี้ยก็บอกคุณยายบอกรอพรุ่งนี
1: ้
0: แล้วให้รอพรุ่งนี้พี่แดงก็เลยบอกว่า

0: ด้วยนะคะคุณยายเสี้ยวก็ไม่เอา
1: โอ้ขอขนาดนั้นเลย
0: เสี้ยวก็ไม่เอา
1: อันนี้ละเอียดแล้วขอละเอียดเลยทีนี้
0: เป็นดวงจันทร์กลมๆดวงดาวก็ไม่เอานะเราต้องฟ้ามืดแล้วพระจันทร์จะได้เด่นคุณวินิจ
1: โอ้แล้วอะไรกองถ่ายนั่นน่ะวลของนี้เขา
0: เนี่ยเขาก็ต้องขนกลับเพราะว่าพี่แดงไปเยอะเย้ยเขาตอนกลางคืนเอ้ยพรุ่งนี้คุณไม่ได้ถ่ายได้ถ่ายผมก็เช็คกรมอุตุมาแล้ว3วันครับพี
1: ่ตก3วัน
0: พรุ่งนี้คุณไม่ได้ถ่ายพอวันรุ่งขึ้นฟ้าใสตั้งแต่เช้าเราได้ถ่าย
1: ครับ
0: และไอ้กองนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นก็ตกพี่แดงผมรอเย็นก็ได
1: ้
0: ก็เลยบอกว่าเย็นก็ไม่ตกคุณต้องรอถึง2ยามหรือไม่คุณต้องรออีกวันหนึ่งเพราะพี่ถ่ายวันเดียวเสร็จ
1: สาธุ
0: แล้วก็พอถึงวันนั้นเนี่ยเราก็ได้ถ่ายแล้วก็ได้เห็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วเราก็ได้ภาพอย่างที่เราอยากได
1: ้ครับผม
0: คือซูมจากกรดพระทุดงแล้วไปถึงดวงจันทร
1: ์โอ้โหได้ดังคือได้ดังใจแล้วผู้ในภาษาเราเนาะด้วยภาพของคุณยายเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอละเอียดด้วยนะนี่ขอย้ำตรงนี้นะลูกหลานยายทั้งหลายเวลาขอบารมีคุณยายก็ขอให้ชัดด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าถ้าไม่ชัดนี่บางทีก็อย่างเจออย่างที่ว่านั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ครับฝนตกเนาะแล้วก็ได้ถ่ายงานของหลวงพ่องานของวัดนี้เยอะแยะมากมาย
0: ใช่
1: แล้วมันมีอยู่ใน MV 1ซึ่งเราจะได้รำลึกถึงคุณยายด้วยเนาะเช่นคุณยายจันทร์ก็ยังมีภาพแบบที่พี่แดงได้ถ่ายเก็บ
0: ไว้มาค่ะตรงนั้นเป็นงาน
1: ครับ
0: เป็นงานของการบินไทยทีมการบินไทยแล้วคนถ่ายเนี่ยหลังจากที่เขาทำงานตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาดังมากเลยคุณวินิจเขาดังถึงขนาดเขาได้เป็นได้รับรางวัลผู้กำกับภาพยอดเยี่ยมของเอเชียแล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยเพราะคุณยายเพราะงานคุณยาย
1: โอ้สาธุแดดไปดู MV เช่นคุณยายนึกถึงคุณยายกันนิดนะครับ
0: ค่ะ

0: สาธุเนาะได้ฟังเป็นในการนึกถึงคุณยายนะครับหลักวิชาที่คุณยายให้กับพี่แดงแล้วก็ใช้มาถึงปัจจุบันตั้งแต่คุณยายมีชีวิตอยู่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยายละสังขารไปแล้วก็ยังใช้หลักวิชานี้อยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: เวลาขออนุภาพคุณยายแนะนำยังไงครับขออนุภาพคุณยาย
1: มันเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะนี่เมื่อก่อนเราอยู่ที่วัดเราอยู่196ไร่
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็หลวงพ่อก็ขยายมาซื้อทุดงคสถานคือ
0: ที่ปัจจุบัน
1: 2,000 ไร่สมัยก่อนตรงนี้เป็นที่เทขยะแล้วก็แมงวันเนี่ยก็ไปที่ครัวยามาคุณยายไม่ชอบความ
0: ไม่ชอบ
1: ความสกปรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการสืบว่าขยะตรงนี้มาจากไหนสืบไปสืบมาสืบมาสืบไปปรากฏเป็นขยะของกันบินไทยที่มีหน่วยราชการก็ไปซื้อมาแล้วก็มาเลือกแล้วก็ไปขายต
0: ่อ
1: พ่อค้าก็เอาขยะพวกนี้มาใช้ที่ตรงนี
0: ้
1: เป็นที่แยกขยะเอาของมีค่าออกมาเช่นจานช้อนส้อมอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วที่เหลือที่เป็นเศษอาหารก็ปล่อยเลอะเทอะไว
0: ้
1: ท่านถ้าคนยุคนี้นึกไม่ออกก็ให้นึกถึงที่เทขยะปัจจุบันเน
0: ี่ยว่าปัจจุบันที่กองเยอะๆเบลอๆเบลอๆแล้วมีคนไปเก็บไปเคลียร์ไปเคลียร์นะ
1: ว่าเยอะขนาดไหนแล้วเรากำลังจะขยายวัดมาตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความตรงนี้ก็ไปถึงคุณยายว่ามีคนที่จะเคลียร์ตรงนี้ได้เนี่ยชื่อวิลงรองร้านร้านที่คุณยายสปอยขออะไรได้หมดเนี่ย
0: ครับผม
1: คุณอาริพันธ์ก็เรียกพี่แดงไปพบคุณยายคุณยายท่านพูดสั้นๆนะท่านไม่ได้พูดมาอะไรมากมายบอกว่าคุณไปเอาขยะออกให้คุณให้คุณยายหน่
0: อ
1: ยเราก็นึกในใจแล้วไม่บอกวิธีเลยเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็ไปหาวิธีพอสืบว่าใครเป็นเจ้าของขยะเป็นหน่วยราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะและบุคคลที่จะสั่งหน่วยงานนี้ได้เน
0: ี่
1: ยต้องใหญ่ระดับกองทัพแล้วพี่แดง

0: คุณวินิจ
1: ก็การบินไทยนะ
0: แต่เป็นการบินไทยจริงแต่เป็นการบินไทยที่จิ๊บจอยอ่ะไม่ได
1: ้
0: ตัวเล็กๆไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นฝ่ายโอเปอเรชั่นไม่ใช่บิ๊กท็อปอะไรเขาอย่างนั้นนะ
1: แต่ยายให้มาแล้วอ่ะ
0: ยายให้มาแล้วก็เผอิญเป็นช่วงหนึ่งที่เดินอากาศไทยเขากำลังจะรวมกับการบินไทย
1: ครับผม
0: แล้วเราก็รู้ว่าผู้ใหญ่จะไปรับประทานอาหาร
1: จะไปเจอกัน
0: ที่นี่แหละ
1: เราก็ไปเลย
0: เสร็จเราสิเราไปซื้อเสร็จเราก็ไปยืนเก๋ไก่อยู่แถวนั้นแล้วก็เนียนเข้าไปนั่งด้วยเนียนเข้าไปรับประทานอาหารด้วยอะไรเงี้ยเผอิญหนึ่งในผู้ใหญ่เนี่ยท่านเอ็นดูเราประดุจลูกสาว
1: เ
0: พราะว่าเราดูแลลูกสาวท่านอยู
1: ่
0: แล้วก็นั่งฟังทำตาก็เข้าทางแล้วเราก็ทำเป็นตัวทำเป็นจดอะไรต่ออะไรไปอะไรเงี้ยท่านก็หันมาถามว่ามีอะไรไหมฉะนั้นไงเราก็เลยอธิบายให้ฟังว่าวันนี้ตั้งอยู่ตรงไหนแล้วขยะไปตรงนี้ทำความเดือดร้อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่หลายคนก็งงแล้วมายุ่งอะไรกับผู้ใหญ่สี่ท่านนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าขยะเนี้ยบัดเนี้ยอยู่ในอำนาจของท่านที่จะสั่งเคลียร์ตรงนั้นได้ก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก่อนที่พี่แดงจะพูดอะไรออกไปเนี่ยพี่แดงไปโทรศัพท์ตู้แดงอ่ะ
1: ตู้แดงเหมือนเดิมแหละ
0: ตู้แดงเหมือนเดิมโทรไปหาคุณอารีพันธ์
1: ตอนนี้ต้องช่องทางได้แล้วจะทำยังไง
0: ช่องทางได้ละเพียงแต่ว่าจะยังไงที่พี่จะไม่โดนคอมเมนต์แล้วก็ถูกไล่ออกจากบริษัทมันเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะคุณอารีพันธ์ก็หายไปสักพักกลับมาแล้วคุณยายก็บอกว่าคุณยายสั่งนะคะพี่แดงว่าผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่อ่ะให้นึกเป็นภาพอยู่ในท้อง
1: พี่แดง
0: อยู่ให้นึกภาพเป็นอยู่ในท้องพี่แดง
1: อ่า
0: แล้วพี่แดงอยากพูดอะไร

0: ือคีย์เวิร์ด
1: ครับ
0: ในตอนนั้นพี่แดงก็เอ้าก็ทำตามยายก็กลับเข้าไปกลับเข้าไปแล้วก็นึกภาพคุณยายจำวันนั้นได้เพราะใช้มาจนถึงทุกวันนี
1: ้
0: นึกภาพคุณยายในท้องให้ชัดๆแล้วก็นึกหน้าสี่คนเนี่ยจ้องหน้าเขาฉันจะเก็บหน้าเธอสี่คนเนี่ยเอาไว้นึกตาลอยตอนนั้นคงตาลอยอ่ะเพราะว่าทุกคนก็หันมองแล้วพี่แดงก็
1: พูด
0: จำไม่ได้นะว่าพูดอะไรแต่สิ่งที่พี่แดงพูดเสร็จเนี่ยสี่คนเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขานั่งถกเถียงกันเรื่องต่างๆเนี่ยagree คือเขาเห็นด้วยสนับสนุนด้วยที่จะต้องมีการย้ายขยะย้ายขยะ
1: ครับผม
0: และก็ขยะตรงนั้นเนี่ยย้ายภายตอนแรกยังไม่ย้ายก่
1: อ
0: นรออยู่ตรงนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ย้ายจนหลวงพ่อต้องโทรบอกเมื่อไหร่จะย้ายพี่แดงก็ตามไปจนถึงหัวหน้าตรงซึ่งเป็นฐาน
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยนะได้บารมีคุณยายนะคุณมินิตแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะขยะย้ายเขาก็บอกว่าทำไมต้องย้ายพี่แดงจำได้พี่แดงก็บอกว่าท่านจะย้ายขยะหรือท่านจะโดนย้าย
1: พูดคำนี้มาเลย
0: คุณไม่ได้
1: เพราะผ่านจากตรงนั้นมาแล้วนี
0: ่ใช่
1: ก็โอเคแล้วนี
0: ่คุณไม่ได้อย่าเพิ่งมองหน้าพี่แดงตอนนี้นะให้ไปนึกถึงพี่แดงตอนสาวๆอ่ะ
1: ตัวแกเนี้ยแกเนี้ยทำไมบอกอย่างนี้นะ
0: แล้วพูดแล้วพอเดินออกมาก
1: ็
0: พูดไปได้ไง
1: พูดไปได้ไงเนี่ย
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมา7วันย้ายแล้วย้ายไม่ได้ย้ายแบบกระปิบกระปอยนะ
1: ทีเดียวเลย
0: เกลี้ยงหมดเลย
1: โอ้
0: เหลือแค่สลัมเหลือแค่ที่เขาใช้เป็นที่พัก
1: ที่พักมา
0: ที่พัก
1: มาพักเคลียร์เคลียร์เลยนะก็มาพักร้อนนี่นะแค่นั้นแหละ
0: ก็มีข่าวจากข้างในวัดมาบอกว่าต้องออกไปด้วยเพราะว่าเรากำลังจะย้าย
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็สุดท้ายก็ไปอีกหมดเลย
0: เราก็ไปอีกเขาบอกว่าอ้าวก็วัดขยายออกมาเองนี่พี่แดงก็จำได้วันนั้นแล้วก็ยิ้มๆเพราะว่าท่านจะให้เราไปช่วยไหมคะที่จะย้ายตรงนั้นจำวันนั้นได้เพราะว่าท่านในผมวันนั้นสะบัดหน้าใส่พี่แล้วบอกผมทำเองวันรุ่งขึ้นเกลี้ยงเลยค่ะ
1: เกลี้ยงเลยแล้วหลักการนี้ก็ใช้มาแม้คุณยายจะละสังขารไปแล้วพี่แดงก็ยังใช้ตรงนี้เวลาเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่แก้ไขไม่ได
0: ้พี่แดงใช่ถึงขนาดทุกครั้งเนี่ยพอระยะหลังเนี่ย
1: ร
0: เราละเอียดขึ้นเราจะถ่ายสารคดีถ่ายภาพยนตร์อะไรก็ตามเนี่ยคุณยายเริ่มพอคุณยายเริ่มรู้ว่าพี่แดงคุณละท่านพอจะขออะไรท่านจะบอกว่าให้นึกในท้องให้นึกเป็นภาพอยากได้แสงอาทิตย์อยากได้บัตเตอร์ฟลายอยากได้ผีเสื้ออยากได้แสงให้นึกในท้องเดี๋ยวยายจะเข้าไปดูเองแล้วก็เราได้ทุกครั้ง
1: ทุกครั้งเลย
0: นี่เราไม่มีเวลามันมีประสบการณ์มากมายเลยคุณวินิจที่ทุกครั้งที่นึกเนี่ยแล้วเป็นไปตามภาพไม่ใช่พี่แดงคนเดียวแม้กระทั่งน้องที่เขาเป็นตากล้องเขาเป็นกองถ่ายเนี่ยเขาสามารถจะกลับมายืนยันได้เลยแล้วแม้กระทั่งมีอยู่ครั้งนึงเราไปถ่ายที่วัดสุทัศน
1: ์ครับ
0: แล้วก็ถ่ายท็อปวิวสูงแล้วไปตอนตีห้าแล้วก็นิมนต์พระจากวัดธรรมกายเนี่ยประมาณ200รูปเพราะเราต้องการเป็นท็อปวิวเป็นท็อปวิวที่เห็นพระเนี่ยออกมาบิณฑบาตจากประตูทั้งหมดแล้วนั่นหมายถึงเราเอาเครนขึ้นไปเอาเครนยกขึ้นไปประมาณตึก5ชั้นน่ะตึก5ชั้นเนี่ยเราวันนั้นเราไปถ่ายตอนตี5พายุมาขณะเราปิดถนนแล้วนะพายุมาพี่แดงก็นึกถึงคำยายว่าให้นึกภาพในท้องนั้นสิ่งที่พี่แดงนึกภาพในท้องก็คือแสงสว่างแสงและนึกเป็นภาพว่าเราจะถ่ายช็อตไหนพอสักพักเดียวเนี่ยพายุหยุดพายุหยุดแล้วก็พระอาทิตย์มาแล้วหนังแล้วนั้นเนี่ยซึ่งบัดนี้ก็ยังเป็นพยานยืนยันอยู่เนี่ยได้ออกมาตามที่เรานึกฉะนั้นแล้วเนี่ยพอคีย์เวิร์ดของทั้งหมดแล้วนี่ก็คือระยะหลังการถ่ายภาพยนตร์ทุกครั้งพอถามคุณอริพันธ์เนี่ยคุณอริพันธ์ก็จะบอกว่าพี่แดงขอไม่มีฝนแล้วพี่แดงต้องนึกด้วยนะว่าอยากได้ภาพอะไรฉะนั้นการที่การบินไทยทำสารคดีพุทธศาสนาถึง11ปีแล้วก็รายการใจใสใจสบายทั้งหมดเนี่ย300กว่าตอนเนี่ยคุณวินิจถ้าหากเรามีโอกาสได้เข้าไปดูเนี่ยแสงทั้งหมดมุมทั้งหมดจากคุณยายค่ะ
1: สาธุอ่ะตัดมาเลยเวลาเรือน้อยแล้วแม้แต่คุณยายรัดสังขารไปแล้ว
0: ใช่แ
1: ล้วก็อยากใช้อย่างเช่นมรดงมรดกอะไรพวกนี้เราเจอปัญหา
0: อ๋อง่ายมากคุณคือพี่เนี่ยแม่เนี่ยเป็นคนพี่เป็นลูกคนเดียวพอแม่เสียเนี่ยโอ้คุณวินิจมีมรดกและมาทั้งหนี้สินแล้วหนี้สินแต่ละคนเนี่ยใครก็จะไปเชื่อคนทำงานการบินไทยอย่างพี่พ่อแม่พี่เนี่ยเครดิตเยอะมากเพราะแม่เป็นเจ้าของอลอยแห่งแรกของประเทศไทย

0: ี่ไม่ต้องทำอะไรเลยพี่มีหน้าที่เอาคนนี้ใช่ไหมนึกภาพคุณยายก่อน
1: คุณยาย
0: แล้วก็นึกภาพเจ้าหนี
1: ้ครับผม
0: แม่ก็ทางธนาคารเอาไว้ในท้อง
1: ครับ
0: แล้วก็เดินซื้อมือซื้อมือเข้าไปแล้วก็บอกว่าขออย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมคะขออย่างนี้อย่างนี้ได้ไหม yes หมดได้หมดได้ตามข
1: อ
0: แต่คีย์เวิร์ดก็คือต้องมีภาพยายเข้ามาในท้องก่อน
1: ในท้องก่อน
0: และปรารถนาสิ่งใดก็กระซิบเบาๆนะก็ต้องบอกเบาๆนะไม่แล้วก็พอไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็พูดสุภาพ
1: คุยกับหลักการของเรา
0: คุณวินิจภาพคุณยายคุณนิดวินิจมาทันคุณยายนี
1: ่
0: คุณยายจะพูดเสียงเบาๆแล้วก็คุณยายก็จะพูดสุภาพแล้วคุณยายจะพูดตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมไม่หวาดล้อมทำตามนั้นแต่ต้องมีภาพคุณยายอยู่ในท้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งขายที่ทุกครั้งค่ะแม้กระทั่งขายที่อยากได้ที่ไหนนะอะไรในหน้ามาพี่จะเอาเท่าไหร่คะบอกจำนวนเขาบอกขายไม่ได้เลยครับพี่แดงก็จะพูดเบาๆว่าขายได้ค่ะแล้วก็ขายได
1: ้
0: ขนาดเขาส่งเพื่อนสนิทมาต่อนะพี่แดงก็จะมองสบตาเขายิ้มยิ้มแต่พี่แดงไม่ใจฉันยิ้มกับคุณยายข้างในแล้วก็บอกว่าราคานี้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ค่ะ
1: นะ
0: ค่ะแล้วก็ได้เงินมาทำบุญนะคะ
1: โอ้สาธุนี่จะถึงกฐินคุณยาย118ปีเดี๋ยวเราไปทบทวนโอวาทของหลวงพ่อก่อนเนาะเร
0: ื่อง
1: กฐินคุณยาย118ปีเดี๋ยวมาอ่ะมาเป็นกำลังใจกับพวกเราที่จะมาเป็นประธานกฐินกันครับผม
2: อย่าครับยายเป็นประธานกฐินนะครับ
3: สาธ
2: ุคุณยายเป็นประธาน
3: สาธุ
2: ประธานกฐินนะ
3: คร
2: ับ จะได้เอาบุญบูชาทำท่านเนาะ
3: ครับผม
2: นี่เนาะ
3: คร
2: ับทำให้เต็มที่สุดฝีมือเลย
3: สา
2: ธุนี่ช่วงนั้นใครมาหาคุณยายท่านก็เรียกกลับมาแล้วบอกว่าคุณหลวงพ่อยายเป็นประธานใหญ่กฐินนะคุณมาบุญกับยายนะคุณมาบุญกับยายนะโอ้จะตั้งกองก็ได้จะมาร่วมบุญกับยายก็ได้และยายจะคุมบุญให
3: ้
2: แม้ตอนนี้ก็ทำได้
3: สาธ
2: ุยายจะคมบุญให
3: ้
2: เฉพาะคำนี้นี่แหละจ๊ะเป็นการที่ลูกศิษย์อยากได้มากเลยเพราะรู้ว่าแต่คุณยายรับปากว่าจะคมบุญให้ยายคมบุญให้จริงๆ
3: สาธ
2: ุ
1: สาธุยืนยันเนาะคุณยายคมบุญให้จริงๆ
0: จริงค่ะ
1: มาพอมาเนี่ย118ปีพอได้ฟังข่าวนี้เป็นมงคลนี้พี่แดงยังไงครับผม
0: พี่ได้ฟังครั้งแรกเนี่ยพี่น้ำตาไหลแล้วก็ปลื้มใจในความรักและปรารถนาดีของพระเดชพระคุณหลวงพ
1: ่
0: อกับลูกศิษย์วัดพระธรรมกายที่เพิ่งเข้ามาใหม
1: ่ครับผม
0: พี่ยังไม่เคยได้พบและยังไม่ได้เคยสัมผัสบุญเย็นเย็นของคุณยาย
1: ครับผม
0: แล้วพี่แดงก็นึกถึงว่าท่านมีเมตตาและเป็นเมตตาอันมหาศาลที่กราบอาราธนาคุณยายมาเป็นประธาน
1: ครับผม
0: อย่าคิดว่าเป็นเพียงแค่วาจาแต่เป็นการมาจริงๆของท่านท่านมาด้วยบุญคุณยายเป็นมีคุณวิเศษ
1: ครับผม
0: และพี่แดงเชื่อเสมอว่าคุณยายเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้ส่งท่อต่อมาถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะ

0: ท่านได้มาพบกัน
1: ครับผม
0: ความมหัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นพี่แดงซาบซึ้งมากค่ะและดีใจแล้วก็ปลื้มใจ
1: ครับ
0: แล้วก็มีโอกาสทบทวนบุญค่ะคุณวินิจ
1: สาธุแน่นอนของเราไม่รู้แหละเต็มที่เต็มกำลังแต่ว่าจะมาทางไหนก็แล้วแต่ไม่รู้แต่ตั้งไว้แล้วเนาะเต็มที่ทีนี้ตอนที่จริงๆแล้วคุณยายก็ตามลูกหลานเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แม้ตอนที่มีกายหยาบคุณยาย80ปีแล้วเนาะตอนนั้นอายุ80
0: ใช่80
1: ก็ยังไปทั่วโลก
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะอะไร
0: ความรู้สึกของพี่แดงนะ
1: ครับผม
0: คุณวินิจคุณยายเป็นที่รู้ว่าท่านเจอใครท่านจะกลั่นบุคคลนั้น
1: ครับผม
0: แล้วบางคนนี้ท่านถึงขนาดบอกกรรมตรงนั้นและแก้กรรมให
1: ้ครับ
0: แล้วการที่คุณยายเนี่ยไปบอกบุญด้วยตัวท่านเองเมื่อก่อนคุณวินิจก็อยู่ภูธร
1: ใช
0: ่สามารถจะใช้คุณวินิจไปบอกบุญก็ได้
1: ใช่
0: แต่ท่านไปเองเพราะพี่แดงแน่ใจว่าท่านต้องการจะไปเจอเจ้าของบุญด้วยตัวเองและบุคคลที่มีใจถึงแต่ว่าทรัพย์ยังไม่ถึง
1: ใช่
0: เพื่อจะกลั่นตรงนั้นแล้วก็กลั่นบุญให้
1: ครับ
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้พี่แดงเข้าใจคุณยายเลยว่าท่านถึงไปเองแล้วท่านไม่ได้ไปเฉพาะต่างจังหวัดประเทศไทยนะท่านไปต่างประเทศด้วยเพราะท่านรู้ว่าลูกหลานท่านนั้นไปทั่วโลก
1: ครับ
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยพี่แดงคิดเลยว่าคุณยายไม่ใช่บุคคลที่ผ่าน
1: ครับ
0: ท่านจริงใจแล้วยิ่งหลวงพ่อเรียนเชิญท่านมาเป็นอีกครั้งนึงแน่นอนที่สุดบุญอันจริงใจบุญอันเย็นแล้วก็ทรัพย์อันมหาศาลรอพวกเราอยู
1: ่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะคุณยายไม่ต้องใช้กายหยาบ
0: ถูกต้อง
1: กายละเอียดของท่านเลยไปได้ทั่วเลยทีเดียวเลย
0: ใช่แล้วบุญท่านอยู่นี่ ทุกอนูนะเป็นเพียงแต่เราเหมือนอย่างที่พี่แดงบอกอะเพียงแต่เราจะเปิดประตูรับหรือเปล่า
1: ครับ
0: แล้วก็วิธีเปิดประตูรับเนี่ยหลวงพ่อท่านก็สอนอยู่แล้วหรือจะใช้เทคนิคของพี่แดงที่คุณยายสอนน่ะนึกคุณยายเอาไว้ในใจ
1: เอาหลักวิชาของพี่แดงเวลาเจอปัญหาก็แท้เบิดเอามันก็มีมั่งเนาะพี่แดงจะมาที่ไหน
0: พี่แดงจะมาที่หอฉันพี่แดงต้องมาเจอคุณยายแล้วก็จะมาพร่ำพรรณนาเมื่อก่อนเนี่ยคุณยายจะอยู
1: ่โคยามา
0: จะอยู่โคยามาแล้วรูปเหมือนคุณยายก็จะอยู่

0: อย่างนั้นเนี่ยในรถพี่แดงมีเหรียญคุณยาย
1: และ
0: ที่บ้านก็มีรูปเหมือนคุณยายฉะนั้นแล้วถึงอยู่บ้านก่อนนอนหรืออะไรเงี้ยพี่แดงก็จะคุยคุณยายว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้หลานไปทำอะไรบ้าง
1: อ
0: ย่างเงี้ยค่ะแล้วขับรถทุกครั้งพี่แดงก็จะกราบคุณยายตามคุณยายสั่งอ่ะที่คุณยายบอกว่าขึ้นคุณขึ้นรถคุณไปไหนคุณเอายายไปด้วยคำนี้คุณยายพูดบ่อยคุณไปไหนคุณเอายายไปด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยพี่มาวัดพี่มาเจอคุณยายที่นี
1: ่
0: เพราะใกล้ร่างคุณยายอัฐิคุณยายอยู่ที่นี
1: ่ครับ
0: เรายังไม่ได้พูดถึงความมหัศจรรย์ของอัฐิคุณยาย
1: หมดเวลาแล้วคร
0: ับ หมดเวลา ฉะนั้นพี่แดงอยากจะบอกว่าใครมีอะไรก็ตามมาวัดค่ะมาคุยกับคุณยาย
1: ครับ
0: มากราบเรียนท่านแล้วท่านรับรู้รับทราบแล้วก็คุณจะพบความมหัศจรรย์และคุณจะรู้ว่าโลกนี้ไม่ว้าเหวค่ะ
1: คุณยายไม่ทิ้งใครสักคน
0: คุณยายไม่ทิ้งใครค่ะ
1: มาที่คุณยายต้องไปเห็นหน้านี่คือจักจำหน้าลูกหลานทุกคนจะหอไปให้หมดตามภาษายายเนาะ
0: ค่ะ
1: จะไปให้หมดเจอชาติหน้าจะได้มาเจอกันอีก
0: ค่ะ
1: สร้างบารมีกันอีก
0: ใช่ค่ะ
1: แม้แต่กายหยาบท่านมาอยู่แต่กายละเอียดท่านก็ตามทุกคนอยู่ที่ว่าใจเราอยู่กับยายหรือไม
0: ่ใช่ค่ะ
1: บ
0: ุญคุณยายยังอยู
1: ่ครับ
0: คุณนี้นี่อยากจะรู้ว่าคุณยายอยู่ตรงไหนคุณเดินเข้ามาวัดธรรมกายคุณเห็นความสะอาดความเป็นระเบียบความเรียบร้อยแล้วก็พระทุกรูปงดงามเนี่ยนี่คือผลงานคุณยายเมื่อเราเห็นผลงานของคุณยายแล้วคุณยายอยู่ตรงนั้นคุณยายอยู่ที่นั่นนะคะเนี่ยค่ะนี่คือคุณยาย
1: สาธุเนาะอาจจะมีภาค2ภาค3ก็ได้แต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วครับยังไงนะขอบพระคุณพี่แดงนะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: กาลยานมิตรวิรงรองรัตนฉายานะครับที่ได้มาตอกย้ำถึงคุณธรรมคุณวิเศษของคุณยายที่จะทำให้เราสร้างบารมีตามติดคุณยายหลวงปู่หลวงพ่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็ลาทุกท่านโมทนาบุญกับพี่แดงแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เลยสักครั้งนึงในชีวิตต้องมาเป็นประธานกองถิ่นวัดธรรมกายได้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แหละครับเลยครับสาธุครับ

0: ารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
1: สมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2
0: สมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2
1: ในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
0: ในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
1: ครบ109ปี
0: ครบ109ปี
1: บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย
0: ์บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย
1: ์ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีความบริสุทธิ
0: ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ
1: ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
0: หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
1: เอาชนะอุปสรรคทั้งมวล
0: เอาชนะอุปสรรคทั้งมวล
1: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: ให้ได้สมบัติอัศจรรย
0: ์ให้ได้สมบัติอัศจรรย
1: ์ท่านใช้สร้างบารมี
0: ท่านใช้สร้างบารมี
1: ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ในปัจจุบันชาตินี
1: ้เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์
0: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์
1: ให้ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
1: ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ในครอบครัวธรรมกาย
0: ในครอบครัวธรรมกาย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: และ

0: ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: มีสมบัติมหาศาล
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: มีบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตร
0: มีบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตร
1: คิดสอนตนเองได้
0: คิดสอนตนเองได
1: ้คนภัยพานอย่าได้มากล้ำกราย
0: คนภัยพานอย่าได้มากล้ำกราย
1: สามารถระลึกชาติได้
0: สามารถระลึกชาติได้

0: าพชีวีหมดสิ้นอายุไข
1: ครั้นละโลกไป
0: ครั้นละโลกไป
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: ในวงบุญพิเศษ
0: ในวงบุญพิเศษ
1: เขตของพระบรมโพธิสัตว
0: ์เขตของพระบรมโพธิสัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกราย
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกราย
1: ให้สามารถขจัดมารร้าย
0: ให้สามารถขจัดมารร้าย
1: ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธ
0: ิ์ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธ
1: ิ์วิบากกรรมวิบากมาร
0: วิบากกรรมวิบากมาร
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: ให้มาลายหายสูญ
0: ให้มาลายหายสูญ
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ทำอันใด
0: ทำอันใด
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู่
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู่
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
0: ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสิกากันขนนกยูง
0: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
1: ท่านได้บรรลุ
0: ท่านได้บรรลุ
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ได้สำเร็จวิชาสาม
0: ได้สำเร็จวิชา

0: 8
1: โมก8
0: และจารณะ15
1: และจารณะ15
0: อย่างสะดวกสบาย
1: อย่างสะดวกสบาย
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกๆพระ

แล้วเราก็ประคองผ้าอันเป็นมงคลนะครับประปาของเราจะรดขึ้นมาเพื่อน้อมรวมบุญรวมใจรวมบุญทุกบุญที่เราได้สร้างมานับพบนับชาติไม่ถ้วนรวมบุญกับทุกๆคนที่อยู่ณที่แห่งนี้แล้วก็ทั่วโลกเลยให้เป็นดวงบุญดวงใจเดียวกันเพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่คุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่ออันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนไม่ว่าหลวงพ่อจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็ขอให้หลวงพ่อได้รับรู้รับทราบว่าทุกๆคนมีความสุขในการสร้างบารมีและปรารถนาให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขัยที่ยืนยาวตามที่หลวงพ่อปรารถนาโรคภัยไข้เจ็บมาลายหายสูญไปให้หมดอุปสรรคภัยผ่านมาศาสนาคดีความต่างๆที่เบียดเบียนหลวงพ่ออยู่ก็หายไปให้หมดและด้วยบุญนี้โครงการใดที่หลวงพ่อดำริเพื่อการสร้างบารมีของลูกๆขอให้ลูกๆได้มีส่วนและก็ทำได้สำเร็จทุกโครงการเพื่อทุกบุญทุกโครงการนั้นเป็นพลังบุญน้อมนำให้หลวงพ่อออกมาแล้วนำพวกเราสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปโดยเร็ว

ยอดนักสร้างบารมีที่เคารพรักทุกท่านครับอีกสักครู่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์กำลังจะเริ่มขึ้นคือพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในช่วงนี้ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนั่งประจำที่ให้เรียบร้อยและขอความกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเพื่อความสงบและศักดิ์สิทธิ์ในระหว่างประกอบพิธีอันจะเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ของพวกเราทุกคนซึ่งอีกสักครู่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพในริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านหาที่นั่งให้เรียบร้อยและเตรียมใจของเราเพื่อรองรับบุญกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อเตรียมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

พระมงคลเทพมุนีศีศาสนาพระมหาโพธิสัตว์จำรัสฉายผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้มุ่งหมายหรือพบชาติพิฆาตมารยอดพระจริงยิ่งพระแท้แผ่บารมีเป็นศักดิ์ศรีคู่พระธรรมล้ำไพศาลสืบอดีตปัจจุบันอนันต์กาลดลบันดาลสันติสุขสู่โลกาพร้อมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเชี่ยวชาญเทศประกาศพระศาสนาหยุดเป็นตัวสำเร็จเคล็ดวิชาคืออมตะวาจาปราโมทใจลูกหลานศิษย์ทราบซึ้งพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญอภิญญาวิชาใสเปี่ยมบุญญาบารมีศรีสงไทยน้อมกราบไหว้มหาปูชนียาจารย์ทอดพระป่ากตัญญูบูชาคุณสมทบบุญทอดกฐินทั่วถิ่นฐานขอตามติดชิดใกล้ครูผู้ปราบมารมุ่งสุขสารธรรมกายสุดสายธรรมณบัดนี้คือเวลาอันเป็นอุดมมงคลขออัญเชิญริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีณบัดนี้

ขอกราบอนุโมทนาบุญประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่หนึ่งได้แก่กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสวัสดีรัญญสิริอนุโมทนาประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่สองได้แก่กัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงกัลยาณมิตรชุติมนต์บุญสูงอนุโมทนาประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่3ได้แก่กัลยาณมิตรศักดิ์ชัยพีชพัฒน์กัลยาณมิตรโชคชัยวริศวรังกูลอนุโมทนาประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่4ได้แก่กัลยาณมิตรวิสิทธิ์รัตนสิริวิไลกัลยาณมิตรธัญรัตน์รัตนสิริวิไลกัลยาณมิตรวิรินทร์รัตนสิริวิไลอนุโมทนา

ประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่5ได้แก่กัลยาณมิตรวรวรรณสนองชาติกัลยาณมิตรปาริชาติตระหนักยศกัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศอนุโมทนาประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่6ได้แก่กัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรกัลยาณมิตรการดาวิสิทธิ์วรพรกัลยาณมิตรพิชมัยรุจนเวทอนุโมทนา

ท่านละสังขารกลับคืนไปดุสิตบุรีมาถึงวันนี้อยากให้ท่านหวนคืนมาใหม่ด้วยรูปทองคำงดงามสดใสอำไพเหมือนมีชีวิตใหม่ให้ลูกหลานกราบไหว้บูชา

และในขณะนี้ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่1ได้แก่กาลยานมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรเสาวณีอิรัญญสิริก็ได้ก้าวสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วนะครับขอเสียงอนุโมทนา

0: มิตรปิยนันท์บุญสูงอารยมิตรทุติมนต์บุญสูงอนุโมทนา
1: สาธุสาธุสาธุ
0: ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่3ได้แก่กาลยานมิตรศักดิ์ชัยพีชพัฒน์กาลยานมิตรโชคชัยวริศวรางกู

ได้แก่กาลมิตรวิสิทธิ์รัตนสิริวิไลกาลมิตรธัญญารัตน์รัตนสิริวิไลและกาลมิตรวิรินรัตน์รัตนสิริวิไลสาธุสาธุสาธุประธานทานหัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่5ได้แก่กาลยานมิตรวรวรรณสนองชาติกาลมิตรปาริชาติระหนักยศและกาลมิตรสิริกร

0: ได้แก่กาลยานมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรกาลยานมิตรกาญจนาวิสิทธิ์วรพรและกาลยานมิตรพิชมัยรุจนะเวทอนุโมทนา
1: สาธุ
0: สาธุสาธุขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับพวกคณะก็มาถึงครับขอกำลังอันเชิญผ่านทัวร์เป็นมงคลนะครับเข้าสู่แท่นที่

ครับไม่มีเว้นวรรคนะครับการสร้างบารมีของเราก็ไม่มีเว้นวรรคนะครับมาอย่างต่อเนื่องสายสมบัติของเราก็จะไม่เว้นวรรคเช่นเดียวกันเพราะเราสร้างมหาทานบารมีแบบไม่เว้นวรรคนะครับ

อานิสงส์บุญป้าป่ามหากุศลจะช่วยดลให้เป็นดังชดินเศรษฐีได้สมบัติอัศจรรย์บังเกิดมีเป็นอัศจรรย์ทั้งชีวีสุขสำราญบุญจะพาให้ได้อยู่ในคฤหาสน์ที่โอภาสด้วยข้าวของบริหารสุดปราณีตสวยรำงาม

0: ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการกับประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่7ได้แก่กาลยมิตรจิราภาบุญญบุตรและกาลยานมิตรเมตกะศรีสัตนาสาธุสาธุสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่8ได้แก่ผู้แทนบริษัทโทวิกจำกัดโดยกาลยานมิตรวีระชัยแสงเกื้อกูลชัยกาลยานมิตรสุรัตน์วดีแสงเกื้อกูลชัยอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานทานหัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่9ได้แก่กาลยานมิตรวราพรอภิมลบุตรกาลยานมิตรสาโรจน์อึ้งบริบูรณ์ไพศาลอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่10ได้แก่กาลยานมิตรเรนูดูเรืองรำกาลยานมิตรวลัยรัตน์นิตยนันทรัตน์อนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่11ได้แก่กาลยานมิตรระวีแสงเกื้อกูลชัยกาลยานมิตรกัญญนัทแสงเกื้อกูลชัยอนุโมทนาสาธุและประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่12ได้แก่กาลยานมิตรสุมิตรด่านวณิชและกาลยานมิตรสิริพรด่านวณิชอนุโมทนาสาธุขอเสียงปรบมือดังๆเลยทุกคณะเลยนะครับที่กำลังเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนะครับ
2: ใจมนต์ตรง

ิตรบริวารใกล้ชิดและวงศาจะซื่อสัตย์รักใคร่ดุจนายนาเป็นที่พึ่งทุกเวลาทั้งใจกายคราเดินทางก็ไปมาได้สะดวกปราศจากพวกโผยภัยตลอดสายยานพาหนะก็ขับเคลื่อนอย่างง่ายดายไม่พบเจออันตรายตลอดทางทั้งหน้าตาผิวพรรณและวรรณะก็งามดุจเทวะใสกระจ่างลายร่องรอยริ้วรายให้ระคางเป็นหนุ่มสาวสำอาง

มิตรจิราภาบุญญาบุตรและกาลยานมิตรเมตกะศรีสัทธนาอนุโมทนาสาธุประธานผ่านหัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่8ได้แก่ผู้แทนบริษัทโซวิกจำกัดโดยกาลยานมิตรวีระชัยแสง

รรมชัยคณะที่9ได้แก่กาลยานมิตรวราพรอภิมลบุตรกาลยานมิตรสาโรจน์อึ้งบริบูรณ์ไพศาลอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่10ได้แก่กาลยานมิตรเรนูดูเรืองรำกาลยานมิตรวไลรักษ์นิตยนันทรัตน์อนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่11ได้แก่กาลยานมิตรระวีแสงเกื้อกูลชัยกาลยานมิตรกัญญนัทแสงเกื้อกูลชัยอนุโมทนาสาธุและประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่12ได้แก่กาลยานมิตรสุมิตรด่านวณิชและกาลยานมิตรสิริพรด่านวณิชอนุโมทนาสาธุครับในขณะนี้นะครับประธานพานบัวนะครับขณะที่7นะครับก็กำลังอัญเชิญการสวดกราบพิธีนะครับ

ก็ถือว่าทุกคณะทุกคนนะครับที่ได้มาในวันนี้ก็

ันจะหุ่นไปทั่วทุกทิศสาดุจเรียงพวงภูผาชาติดาระดาที่หอมชื่นทั่วพนาอันกว้างไกลรูปกายนั้นจักงดงามสมสัดส่วนจะสวยหล่อเหมาะควรทุกสมัยไม่รู้แต่แม้เวลาจะผ่านไปทั้งจะได้ลักษณะ

้อนรับและอนุโมทนาบุญกับประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่13ได้แก่กาลยานมิตรวาสนาเรื่องรักลิขิตอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่14ได้แก่กาลยานมิตรพัทรพรโลสงกาลยานมิตรมันดนาวารณิตอนุโมทนา

ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่15กาลยมิตรทันตแพทย์หญิงชลิตาธนสมานโชคกาลยมิตรแพทย์หญิงสุปจีศรีเกตอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่16ได้แก่กาลยมิตรอาทิตยากองผาสุขกาลยานมิตรสมจิตกองผาสุขกาลยมิตรทันตแพทย์หญิงรัตนพัฒน์กองผาสุขอนุโมทนาสาธุและประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่17ได้แก่กาลยานมิตรบุญยิสาเสรีวัฒนวุฒิกาลยานมิตรพานิสรเสรีวัฒนวุฒิและกาลยานมิตรธัญพรเสรีวัฒนวุฒิอนุโม

0: ัวคณะต่อไปเข้าสู่ส่วนกลางพิธีคือประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่13ได้แก่กาลยานมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่14ได้แก่กาลยานมิตรภัทรพรโลสงกาลมิตรมันธนาวาระนิตอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่15ได้แก่ทันตแพทย์

ผิดคุณชายนะครับยายไม่เป็นไรแต่ได้ทอดกฐินคุณยายเสียบสายบุญกับคุณยาย

ะพริ้งไพเราะสนับโสดดุดเสียงโอดมหาพรหมทรงคุณค่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทุกวาจาสร้างสรรค์สมดังใจทุกภพชาติจะเกิดในตระกูลที่มีสัมมาทิฏฐิมีดำริแต่สิ่งที่ผ่องใสไม่นับถือลัทธินอกจากใคร

วาอยู่ในกลางของกลางอาจารย์ใหญ่มีดุสิตบุรีเป็นที่ไปห้องสอนพบกราบถึงไทยสุขแห่งธรรมอนุโมทนาสาธุการมหากุศลลูกพระธรรมทั่วสกลสว่างนับทอดผ้าป่าบูชาธรรมผู้ใหญ่อาจารย์ขอผลบุญหนุนนำรวยรวยรวย

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบาย

ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆแตะเบาๆสบายๆไปที่กลางดวงใสๆหรือกลางองค์พระใสๆที่เรานึกได้หรือเห็นได้อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะแตะเบาๆหยุดใจเบาๆหลับตาเหมือนปึบลือตาพิมพ์ลิมอย่าถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะสบายสบายใจใสใส

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจนกว่าใจจะหยุดนิ่งส่วนใครใจหยุดนิ่งแล้วก็แตะเบาๆไปตรงกลางดวงใสๆหรือกลางองค์พระใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นเมื่อใจถูกส่วนใจจะไม่ติดอะไรเลยมันจะปล่อยหลุดปล่อยพ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยหลุดก็ไปติดตรงกลาง

ดวงก็จะขยายองค์พระก็จะขยายโตใหญ่ยิ่งขึ้นอย่างง่ายๆใจจะใสๆเย็นเย็นมีความสุขภายในจากการเห็นดวงธรรมหรือองค์พระใสๆที่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อยๆกายก็ยิ่งฟ่องเบานุ่มนวลนิ่งแน่นหนักยิ่งขึ้นไปเลยยิ่งนิ่งยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งชัดชัดเหมือนลืมตาเห็น

แจ่มแจ้งด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เราเห็นภายในคือองค์พระใสๆหรือดวงธรรมใสๆคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเป็นสรณะของเราจะแจ่มแจ้งว่าสิ่งอื่นไม่ใช่สรณะด้วยตัวของเราเองเลยจะแจ่มแจ้งด้วยตัวของเราเองเลยชีวิตต่อจากนี้ไปก็จะมีแต่ความสุขสดชื่นเบิกบานปัญหาหรือแรงกดดันของชีวิตที่มีอยู่ทุกๆวันเนี่ยมันก็อยู่ในระดับแค่มีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหามันจะแยกส่วนกันละคนละส่วนกันแล้วก็จะเกิดดวงปัญญาและกำลังใจที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็พาไปสู่จุดหมายแห่งชัยชนะได้อย่างง่ายๆชีวิตก็มีแต่ความสุขสดชื่นเบิกบานท่ามกลางอุปสรรคที่มีเป็นปกติของทุกวันแต่เป็นการมีที่แตกต่างจากเดิมคือมีเหมือนไม่มีเพราะมันไม่เป็นปัญหามีก็แก่กันไปงานก็ทำไปบุญก็สร้างธรรมะก็นั่งทำไปพร้อมๆกันภายในก็เข้ากลางไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆถ้าใครได้อย่างนี้ชีวิตนี้ก็สมหวังแล้วแม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ตามก็ได้ชื่อว่าสมหวังในชีวิตพระมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งภายในจัดอยู่ในระดับโคตรภูมิคนถ้าอุปมาก็เหมือนกับเป็นเฉลยสกิติมสักคือเราก็ยังเป็นบ่าวเป็นท่าพยามารแต่มีทางออกทางหลบทางพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตแม้ว่ายังไม่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะก็ตามละหลุมหลบภัยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่ใจละหยุดนิ่งอย่างดีแล้วทำให้คล่องแล้วชำนาญแล้วเข้าถึงดวงใสองค์พระใสใสได้ชื่อว่าเป็นเฉลยกิตติมศักดิ์ซึ่งแตกต่างจากเฉลยทั่วๆไปที่เป็นบ่าวเป็นด้าพยามารแต่ไม่รู้หนทางออกของชีวิตชีวิตของเขาก็จะไม่ปลอดภัยไม่มีใจชนะไม่ได้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นเฉลยธรรมดาทั่วไปไม่ใช่เฉลยที่ยกระดับเป็นกิตติมศักดิ์ที่มีทางออกอย่างผู้รู้ระดับหนึ่งที่เข้าถึงดวงธรรมใสๆองค์พระใสๆเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสร้างมหาทานบารมีให้เป็นบุญใหญ่ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติก็ให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายอย่างถูกหลักวิชานะจ๊ะหยุดนิ่งดมเบาสบาย

รึกนึกถึงดวงใสใจหยุดในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างสบายๆกันนะจ๊ะ

0: เมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์กันดีแล้วเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือขึ้นพร้อมๆกันใจก็ให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและขอเรียนเชิญผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์คือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญญสิรินำกล่าวคำถวายผ้าป่าณบัดนี
1: ้วันนี้เป็นวันทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินครั้งที่สองของวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569และสมทบกฐิน 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกข้าพเจ้าลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คนนกยูงทั้งในและต่างประเทศได้พร้อมใจกันน้อมนำผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมทั้งบริวารมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและเป็นการบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสวรรค์และพระนิพพาน

0: ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและปลอดภัยมีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกมีมหาปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ขอเรียนเชิญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ตามข้าพเจ้าโดยพร้อมเปรียงกัน
1: อันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพภาคณมการัง

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ปังสุกุละจีวะลานิ
1: ปังสุกุละจีวรานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ปังสุกุละจีวรานิ
1: ปังสุกุละจีวรานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ผ้าบังสุกุลจีวร
1: ผ้าบังสุกุลจีวร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ผ้าบังสกุลจีวร
1: ผ้าบังสกุลจีวร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: อีกสักครู่คณะสงฆ์จะได้แปรแถวไปยังแท่นผ้าป่าเพื่อพิจารณาผ้าป่าเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านพนมมือขึ้นและตั้งจิตอนุโมทนายอดกัลยาณมิตรผู้รักการสร้างบุญทุกท่านครับผู้มีปัญญาย่อมแสวงหาครูดีครั้นเมื่อพบแล้วย่อมปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูเพื่อยังความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดแก่ชีวิตไปตลอดกาลนานดังเรื่องราวของเจ้าชายผู้มีนามว่าสุชาตะราชกุมารแห่งแคว้นอัสสกะวันหนึ่งสุชาตะราชกุมารได้ออกป่าล่าสัตว์และไล่ติดตามเนื้อจนมาถึงเขตที่พักอาศัยของพระอรหันต์ผู้มีนามว่าพระมหากัจจายนะเป็นเหตุให้เจ้าชายได้สดับพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก

0: ในชีวิตจนบังเกิดความศรัทธาและด้วยความเมตตาของพระเถระจึงกล่าวเตือนเจ้าชายไปว่าชีวิตเป็นของน้อยความตายไม่มีนิมิตหมายนับจากนี้ไปอีก5 เดือนพระองค์จะต้องสิ้นพระชนคำเตือนจากพระอรหันต์สร้างความสลดสังเวชให้บังเกิดแก่เจ้าชายพระองค์จึงยอมตนขอเป็นศิษย์และได้ขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะอันสูงสุดของชีวิตนับแต่นั้นมาสุชาตะราชกุมารได้ดำรงตนอยู่ในโอวาทของพระเถระตั้งใจสั่งสมบุญทุกๆบุญอย่างสุดกำลังโดยไม่มีว่างเว้นได้สร้างวิหารใหญ่น้อมถวายแด่หมู่สงฆ์และได้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มหาชนได้สักการะบูชากระทั่งการล่วงไป5 เดือนสุชาตะราชกุมารก็สิ้นพระชนลงดังคำพยากรณ์ของพระเถระพระองค์ละจากโลกด้วยจิตที่เลื่อมใสและด้วยอำนาจแห่งบุญที่ทำอย่างสุดกำลังในช่วงบั้นปลายของชีวิตนั้นกลายเป็นบุญใหญ่ส่งผลให้เจ้าชายไปบังเกิดเป็นเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ในดาวดึงส์พิภพนามว่าจุลรัฐเทพบุตรเป็นผู้มีรัศมีกายที่สว่างสวัยโชติช่วงได้ครอบครองทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่โอฬารเป็น1 ใน 3เทพบุตรผู้มีฤทธิเดชและมีอานุภาพมากเหนือเท้าสักกะเทวราชราชาผู้ครองภพดาวดึงส์และจุลรัฐเทพบุตรนี้จะได้เสวยทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ไปอีกยาวนานเพราะเชื่อคำครูและดำรงอยู่ในโอวาทด้วยความไม่ประมาทจึงทำให้สุชาตะราชกุมารได้รับพลานิสงส์อันไพศาลทั้งในปัจจุบันชาติและในภพชาติเบื้องหน้าเฉกเช่นยอดนักสร้างบารมีทุกท่านที่ได้มาพบครูดีคือมหาปูชนียาจารย์ที่คอยแนะนำพร่ำสอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทหมั่นสร้างบุญกุศลเพื่อเป็นเสบียงในการเดินทางไกลไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: อิทังวัฏฐังสัทสามิกังปังสุกุละจีวรังไมหังปาปุนาติผ้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้
2: สาธุ
0: เนื่องในวาระ109 ปีแห่งการค้นพบวิชาธรรมกายวันนี้ยอดกัลยาณมิตรทุกท่านได้สละทรัพย์อย่างเต็มกำลังศรัทธารวมทอดผ้าป่าสมทบกฐินน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์พลานิสงส์แห่งบุญย่อมส่งผลอย่างเป็นอัศจรรย์จนมิอาจกล่าวประมาณได้ขอผลแห่งบุญจากการบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในคราวนี้จงเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิเดช และอนุภาพยิ่งใหญ่ดลบันดาลให้ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านได้ติดตามและตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีรุดหน้าเรื่อยไปไม่พลัดจากกันไปไหนตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
2: สาธุในลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงและกัลยาณมิตรชุติมนต์บุญสูงเป็นผู้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมเรียนเชิญครับ
3: อิมานิมยังพันเต
2: อิมานิมยังพันเต
3: จตุปัจจยาทีนี
2: ้จตุปัจจยาทีนี้
3: สปาริวารานิ
2: สปาริวารานิ
3: ภิกขุสังคัสสะ
2: ภิกขุสังคัสสะ
3: โอโนชยามะ
2: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
2: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
2: ภิกขุสังโฆ
3: อิมานิ
2: อิมานิ
3: จะตุปัจจยาทีนี้
2: จะตุปัจจยาทีนี
3: ้สปาริวารานิ
2: สปาริวารานิ
3: ปฏิคันหาตุ
2: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
2: อัมหากัง
3: ทีฆรตัง
2: ทีฆรตัง
3: หิตายะ
2: หิตายะ
3: สุขายะ
2: สุขายะ
3: นิพพานายะจะ
2: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
4: จตุปัจจัยทายธรรม
2: จตุปัจจัยทายธรรม
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
2: จงรับ
4: จตุปัจจัยทายธรรม
2: จตุปัจจัยทายธรรม
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อประโยชน
4: ์เพื่อความสุข
2: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ขอเรียนเชิญคณะท่านประธานใหญ่น้อมนำจตุปัจจัยเทธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสวนีรัญญสิริกัลยาณมิตรจิรภาบุญยบุตรกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนากัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงกัลยาณมิตรชุติมนต์บุญสูงผู้แทนบริษัทโซวิกจำกัดโดยกัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกุลชัยกัลยาณมิตรสุรสวัสดีแสงเกื้อกุลชัยกัลยาณมิตรภัทรพรโลสงกัลยาณมิตรมัณฑนาวารณิตกัลยาณมิตรศักชัยพีชพัฒน์กัลยาณมิตรโชคชัยวลิตวรางกูลกัลยาณมิตรวรวรรณสนองชาติกัลยาณมิตรปริชาติตระหนักยศกัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศกัลยาณมิตรวราพรอภิมลบุตรกัลยาณมิตรสาโรจน์อึ้งบริบูรณ์ไพศาลกัลยาณมิตรวิสิทธิ์รัตนสิริวิไลกัลยาณมิตรธัญรัตน์รัตนสิริวิไลกัลยาณมิตรวิรินทร์รัตน์รัตนสิริวิไลกัลยาณมิตรเรณูดูเรืองรำกัลยาณมิตรวลัยลักษณ์นิตยนันทรัตน์กัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรกัลยาณมิตรการดาวิสิทธิ์วรพรกัลยาณมิตรพิชมัยรุจนาเวทกัลยาณมิตรระวีแสงเกื้อกูลชัยกัลยาณมิตรกัญญนัสแสงเกื้อกูลชัยกัลยาณมิตรแพทย์หญิงสุภจีศรีเกตกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงชลิตาธนสมานโชคกัลยาณมิตรสุมิตรด่านวณิชกัลยาณมิตรสิริพรด่านวณิชกัลยาณมิตรอธิตยากองผาสุกกัลยาณมิตรสมจิตกองผาสุกกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงรัตนภัทรกองผาสุกกัลยาณมิตรปุญญิสาเสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรพนิสรเสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรธัญพรเสรีวัฒนบุตรเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับ

0: กสักครู่นะครับเราก็จะได้รับพรจากหลวงพ่อและคณะสงฆ์เป็นลำดับต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เตรียมกายเตรียมใจของเราให้พร้อมสักครู่หนึ่งนะครับ
1: พวกเรานะ ตั้งใจให้พรกันตั้งใจรับพรกันโดยสถานการณ์ของโลกขณะนี้ลองรู้ละว่าโลกเนี่ยขาดบุญอย่างหนักเลยแล้วจะแก้ไขยังไงก็มีอย่างเดียวคือเติมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ว่าชาวโลกเขาไม่รู้จักบุญก็มีแต่ชาวพุทธที่รู้จักบุญแล้วก็ชาวพุทธที่รู้จักบุญและตั้งใจทำบุญอย่างถูกขั้นถูกตอนถูกวิธีนะก็มีแต่พวกเราที่ติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยของเราแล้วก็คุณยายอาจารย์เราจึงได้รู้จากการสร้างบุญที่ถูกต้องและที่สำคัญทำกันมาเป็นทีมด้วยเพียงแต่ว่าน่าเสียดายที่ระยะช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราไม่อาจสร้างบุญกันได้ทีละเยอะๆตักบาตรทีนึงเป็น 30,000 40,000 50,000เคยจัดการบวชพระบวชเนรกันทีละเป็นแสนเหล่านี้นะมันถูกชะงักไปแต่เอาละมาถึงวันนี้แล้วฟ้าเปิดละตั้งใจทำบุญให้เต็มที่เราก็วันนี้บุญใหญ่ก็ช่วยกรวดน้ำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายกรวดน้ำให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรพบุรุษของเราที่สร้างชาติสร้างประเทศไทยมาให้เราอยู่แล้วก็เก็บพระพุทธศาสนามาถึงพวกเรารวมทั้งท่านที่ได้ดูแลพระพุทธศาสนาแม้เป็นกายละเอียดต่างๆก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาเหล่านั้นให้เต็มที่ด้วยนะจะได้มาช่วยกันพาวิชาธรรมกายไปถึงที่สุดแห่งธรรมตามคำสั่งที่หลวงปู่ท่านสั่งเอาไว้หลวงเราคุณยายอาจารย์ก็ฝากมาถึงพวกเราเอาไว้ด้วยตั้งใจให้ดียะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระ

0: ก็ขอทบทวนโอวาทวันนี้วันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายหลวงพ่อชื่นใจปีติใจกับการสร้างบารมีของลูกๆทุกคนในวันนี
1: ้สาธุ
0: ซึ่งเราได้มาสั่งสมบุญกันตั้งแต่เช้าเรื่อยมาและได้สร้างมหาทานบารมีกันมาอย่างต่อเนื่องบุญที่เราได้ทำในวันนี้ไม่ใช่เล็กๆน้อยๆเพราะว่าเป็นวาระพิเศษตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10ซึ่งตรงกับวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านบรรลุวิชาธรรมกายแล้วก็ขยายวิชา

ธรรมกายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะพยามารกันนักกันหนาไม่อยากให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้เรื่องราวของธรรมกายและได้ปกปิดเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตให้เป็นความลับตลอดไปเขาจะได้บังคับบัญชาให้อยู่ในอำนาจของเขาถ้าอยู่ในอำนาจของเขาเมื่อไรเขาก็จะดึงมนุษย์ไปสู่อบายได้มากให้มีความทุกข์ทรมานมากมากสิ่งที่พยามารกลัวที่สุดคือกายมนุษย์โดยเฉพาะกายมนุษย์ที่เป็นผู้รู้ที่เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงวิชาธรรมกายเพราะจะทำให้รู้เรื่องของเขาทั้งหมดเมื่อรู้เรื่องราวของเขาหมดแล้ว

ยากเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตลืมเป้าหมายของชีวิตบังคับบัญชาอย่างนี้ตลอดหมดเลยฉะนั้นการที่วิชาธรรมกายบังเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจึงเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเพราะสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทำคือการปราบมารที่เป็นรากเหง้าของมารเป็นต้นของมารโดยเฉพาะถ้าปราบมารตรงนี้ได้ก็หมายความว่าเราจะได้รับชัยชนะอย่างถาวรสิ่งที่ปกปิดทั้งหลายก็จะถูกเปิดเผยหมดมนุษย์

0: ไปจนหมดกายดั้งเดิมของแต่ละคนที่สวยงามที่ถูกย่อยแยกเอาไปไว้ในที่ของเขาก็จะถูกกายมนุษย์ผู้รู้ทั้งหลายรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันไปนำกลับคืนมาได้วันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายได้มาชุมนุมกันเพื่อสร้างบารมีบุญนี้จะยิ่งใหญ่ไพศาลเกินควรเกินคาดตลอดเส้นทางในสังสารวัฏเราจะสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายระลึกชาติได้ตั้งแต่เกิดได้สร้างบารมีตั้งแต่เยาว์วัยบรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัยตามส่วนแห่งกำลังบารมีที่เราทำเอาไว้เราจะได้อยู่วงบนพิเศษด้วยกันเราจะได้ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมีความปลื้มปีติยินดีกับสิ่งที่ได้กระทำในวันนี้และให้ตั้งใจมั่นว่าเราจะต้องสร้างบารมีกันต่อไปให้มันยิ่งขึ้นกว่าที่ทำมาแล้วนะ
1: สาธุ
0: ทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโย10กันยายนพ.ศ.2546นะเนี่ยครับเอามาทบทวนกัน

ขอโอกาสนิดเราคุ้นกับคำว่าสร้างบารมีแต่ว่ามีบางอย่างที่อยากจะฝากทำไมจึงต้องสร้างบารมีแล้วบารมีคืออะไรกันให้ชัดๆหน่อยเรารู้เราศึกษามาบุญเนี่ยยิ่งทำมากเขาก็ยิ่งกลั่นเป็นบารมีนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากทุกคนต้องสร้างบารมีให้เต็มที่ไม่อย่างนั้นเข้าถึงพระธรรมกายก็ไม่ได้แตกฌานวิชาธรรมกายก็จะไม่ได้ทำไมเพราะมนุษย์ ทุกคนในอดีตมันก็เคยถูกพยายาม

มารหลอกให้ทำชั่วแล้วเวลาทำชั่วเรามักทำชั่วชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันไอ้การเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำชั่วนี่แหละทำให้เราเนี่ยต้องเป็นทาสของพยามารเรื่อยมาแล้วเวลาจะแก้ให้มันเด็ดขาดเฉียบขาดไปจริงๆเราจะค่อยสะสมบุญทีละเล็กทีละน้อยนะมันเลยไม่ค่อยจะทันเหลี่ยมมารถ้าจะให้ทันเหลี่ยมมารก็มีทางเดียวทันได้เฉียบพลันก็คือ ก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำความดีทุกรูปแบบไปก็การเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำความดีนี่แหละนั่นคือวิธีการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเมื่อเราผิดพลาดโดนมารหลอกให้ทำความชั่วเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปทำมาเราทุกคนจึงต้องแก้ให้ตรงจุดกันจริงๆก็คือเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำความดีหลวงปู่ท่านก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงเข้าถึงวิชาธรรมกายที่วัดโบสถ์บางคูเวียงนั่นแหละคุณยายอาจารย์ของเราก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันออกมาจากบ้านที่นครชัยศรีนะอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้แต่รู้ว่าหลวงปู่จะสอนมีสอนวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ำไม่เคยออกจากบ้านมาเลยมาแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเดินทางมาจนกระทั่งได้มาศึกษาวิชาธรรมกายกับหลวงปู่นั่นแหละและเพราะเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างนี้มาถึงเวลาเขาก็เลยแซงรุ่นพี่ๆทั้งหลายเขานะทั้งที่เขาอายุน้อยกว่าเขาแซงเขาหมดเลยเพราะเอาชีวิตเป็นเดิมพันสร้างความดีเรื่อยมาอย่างนี้หลายพจน์หลายชาติเต็มทีเพราะฉะนั้นคุณยายอาจารย์จึงได้เป็นหัวหน้าเวรหัวหน้าคุ้ม ผู้ที่ทำวิชาธรรมกายแล้วก็หลวงปู่ก็ถึงกับชื่นชมว่าคุณยายอาจารย์ของเราเป็นหนึ่งไม่มีสองคือเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็เป็นหนึ่งไม่มีสองความละเอียดละออทรหดอดทนทุกอย่างก็เป็นหนึ่งไม่มีสองแล้วก็ใช้ความเป็นหนึ่งไม่มีสองนี่แหละพาพวกเรามาสร้างวัดพระธรรมกายเพื่อต้องการให้พวกเราเนี่ยได้สร้างบารมีตามท่านคือฝึกเอาชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบุญอย่างที่ท่านได้ลุยสร้างนำหน้ามาแล้วพวกเราจึงได้มารวมกันสร้างบุญสร้างบารมีกันอยู่ที่วัดพระธรรมกายนี้แต่ว่าเพียงเท่านี้ไม่พอหลวงปู่สั่งเอาไว้ว่าต้องเอาวิชาธรรมกายไปให้ทั่วโลกถึงจะปราบมารได้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษกันอย่างจริงๆจังๆและด้วยเหตุนี้คุณยายก็มอบสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้พวกเราแล้วก็มีหลวงพ่อธรรมชโยนำทัพพวกเราไปนั่นเองก็ขอให้พวกเรานะเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปถึงที่สุดแห่งธรรมไม่มีใครตกใครหล่นแม้คนเดียวเนอ

0: อายุวันโนสุขังพระลังด้วยกันทุกรูปทุกคนเออ
1: สาธุ
2: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสถานี TBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดงานบุญเนื่องในวาระ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีครับณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีส่งตรงไปยังผู้มีบุญทั่วโลกครับให้ได้รับชมนะครับแล้วก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับทุกช่วงเวลาสำคัญของการสั่งสมบุญและสำหรับช่วงของการสรุปบุญครับงานบุญนี้ก็มีคุณสุชาดาระยะอินแล้วก็ผมพีระเมธอริยกุศลสุทธิรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมงานบุญแบบนี้แบบปลื้มๆแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะผ่านทางสถานี GBN by DMC กันแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศใดนะคะก็สามารถที่จะมาสั่งสมบุญกันได้ค่ะและในช่วงค่ำของวันนี้นะคะก็จะมีพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวาระ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะที่เราจะได้มาเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์ไปตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยนะคะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคัลละมุตตมังแปลความว่าการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นวันดีวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ค่ะเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้เข้าถึงธรรมนะคะบรรลุธรรมเมื่อ109ปีที่ผ่านมาค่ะถือเป็นวาระสำคัญนะคะที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งที่เหล่าศิษยานุศิษย์ผู้ที่มีความเคารพรักต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะท่านก็จะได้มาร่วมกันนะคะรวมใจน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งการอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาในฐานะครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศผู้เป็นประดุจจอมทัพธรรมผู้นำในการสร้างบารมีเพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมค่ะ
1: ดังนั้นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของทุกท่านในวันนี้จึงเป็นไปเพื่อน้อมบูชาธรรมแก่บุคคลแก่ผู้ที่ควรแก่การสักการะบูชาเช่นดังพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งจะก่อเกิดเป็นสายบุญที่จะเชื่อมเรากับท่านเอาไว้ให้ได้ตามติดตามท่านสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะได้เชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันทบทวนบุญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนกระทั่งช่วงบ่ายที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไปกับพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2และก่อนที่จะถึงพิธีกรรมในช่วงต่อไปที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันจุดในพิธีจุดประทีปเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและร่วมเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของการฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ยอดสวด 8,739,109,109 จบ
0: ใช่แล้วค่ะเรามาเริ่มนะคะทบทวนบุญกันตั้งแต่

ช่วงเช้าของวันนี้กันเลยนะคะตั้งแต่เวลา 9:30 นค่ะลูกหลานพระเด็บพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารทั่วโลกนะคะก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีจุดเทียนธูปและนำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน

0: กิริยาที่เราได้กล่าวคำสรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นการน้อมนำนอบน้อมนะคะสักการะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาค่ะซึ่งก็มีอนิสงส์อันไม่มีประมาณอีกทั้งการสวดมนต์นั้นนะคะก็ยังจะเป็นการเตรียมความพร้อมของใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ในเบื้องต้นก่อนที่ทุกท่านจะได้สั่งสมบุญอื่นๆตั้งแต่การปฏิบัติธรรมหรือการร่วมกันถวายทานต่างๆค่ะหลังจากการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ได้เปิดกรวยดอกไม้บูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้านหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะและนำคณะศิษยานุศิษย์กราบครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะ
1: การที่ลูกหลานหลวงปู่พระผู้ปราบมารทุกท่านปฏิบัติได้เช่นนี้นับว่าเป็นการปฏิบัติบูชาที่ถูกต้องตรงตามหลักวิชาและหากใครสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้ภายในวันนี้ด้วยแล้วก็จะยิ่งปลื้มปีติทับเท่าทวีคูณสมกับที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้สละชีวิตจนค้นพบวิชาธรรมกายเป็นพยานยืน

0: ภายในมีอยู่จริงภายในตัวของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้จากนั้นเมื่อถึงเวลาสว่างท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งภายในและต่างประเทศกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและสวดสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนีเป็นทํานองสรพัญญะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นพิธีสำคัญของวันนี้เลยทีเดียว
1: ค่ะจากนั้นนะคะในเวลา 10:45 ค่ะยอดนักสร้างบารมีทุกท่านก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้มีบุญนะคะที่ได้นำกล่าวคำถวายในวันนี้คือคุณมงคลจิระพัฒนกุลและคุณปราณีโรจนสินวิไลค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์เมตตานำคณะสงฆ์ให้พรคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกคะหากเราได้มีโอกาสศึกษาย้อนไปถึงชีวประวัติของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพ

0: กล้วยน้ำว้า1ผลในขณะที่ท่านกำลังจะลงมือฉันท่านก็มองไปเห็นสุนัขแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งกำลังนอนท้องกิ่วหิวโซค่ะภาพแห่งความทุกข์นั้นทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ฉุกคิดแล้วก็รำพึงขึ้นในใจว่ามันก็ชีวิตเราก็ชีวิตมีความหิวเหมือนกันดังนี้แล้วนะคะท่านจึงแบ่งข้าวส่วนหนึ่งแล้วก็กล้วยครึ่งผลให้แก่สุนัขตัวนั้นกินค่ะนี่ก็คือที่สุดของที่สุดที่มาเจอกันพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าขึ้นชื่อว่าความอดอยากอย่างนี้ขออย่าให้มีอีกเลย
1: ในวันนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่เองท่านก็ประทังชีวิตไปด้วยอาหารอีกเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนับตั้งแต่นั้นมาการออกบิณฑบาตของท่าน

0: นับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการศึกษาปริยัติธรรมนี้เป็นอัธยาศัยการบำเพ็ญทานบารมีอย่างจริงจังของพระเดชพระคุณหลวงปู่ดังพระธรรมเทศนาของท่านตอนหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าทานนั่นแหละจะเป็นชนกกรรมนำไปเกิดในสกุลที่มั่งมีมากเพราะผลทานส่งให้เมื่อให้ทานแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ผู้ยากขัดสนก็สมบูรณ์อ้ายความสมบูรณ์ที่ให้แก่เขานะกลับมาเป็นของตัวมากน้อยเท่าใดกลับมาเป็นของตัวทั้งหมดทานนี่แหละเป็นข้อสำคัญนักพระโพธิสัตว์จะได้เสด็จเป็นพระพุทธเจ้าก็อาศัยทานนี้แหละไม่ทานละก็เป็นไม่สำเร็จทีเดียว
1: ค่ะจากนั้นนะคะในภาคบ่ายค่ะก็ได้เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างมหาทานบารมีนะคะเพื่อน้อมถวายอามิสบูชาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ด้วยการทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัด

0: ใบหน้านี่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยความปลาบปลื้มใจอย่างที่เราเห็นในภาพเลยนะคะนี่เป็นริ้วขบวนของท่านประธานนะคะกองผ้าป่าต่างๆนะคะเพราะว่าทุกท่านนี่ต้องบอกว่าทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปวารณากองกฐินสามัคคีในปีพุทธศักราช2569นี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะเพื่อที่จะได้ร่วมกันสืบสานงานพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยในทุกภารกิจค่ะ
1: คุณผู้ชมครับสำหรับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักสร้างบารมีย่อมเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคขวากหนามนานาประการที่จะเข้ามาทดสอบกำลังใจซึ่งจะมีมากบ้างน้อยบ้างตามแต่สถานการณ์แม้บางครั้งอาจจะรู้สึกสุดแรงที่จะทำหน้าที่แต่หากเป็นจังหวะที่ดีต่อการสร้างบารมีคือการสร้างบารมีสร้างในยามยากสร้างบารมีในยามที่เกิดทุพพิกภัยโดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเวลาบุญส่งผลนั้นย่อมเกินควรเกินคาดดุจเช่นเดียวกับผู้มีบุญในการก่อนที่นำเอาพุทธวิธีแก้จนมาใช้ด้วยการเอาชนะความตระหนี่ภายในใจให้จงได้ยิ่งจนยิ่งต้องให้ยิ่งยากจนยิ่งต้องเอาชนะความตระหนี่ซึ่งคุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภว่าความตระหนี่นั้นถือเป็นภัยร้ายแรงในวัฏฏะเลยทีเดียวและท่านยังได้กล่าวถึงหลักวิชาสำคัญไว้อีกว่าหวงคือไล่ให้คือเรียก
0: นี่เป็นคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่กันเลยนะคะเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่านได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์พร้อมทั้งคณะสงฆ์และก็สาธุชนค่ะได้ร่วมกันนั่งสมาธินะคะกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ค่ะและเมื่อได้นั่งสมาธิกันเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะกลั่นจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างที่ได้แจ้งกันไปว่าตั้งแต่ช่วงเดินทางมาเนี่ยทุกท่านก็อาจจะต้องเจออุปสรรคต่างๆระหว่างการเดินทางเจอเรื่องราวต่างๆมากมายแต่การได้มีโอกาสมานั่งสมาธิก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายทานแบบนี้เรียกได้ว่าทำถูกหลักวิชาก็คือเหมือนกลั่นใจของเราจากไปเจอเรื่องอะไรต่างๆนานาให้สงบลงให้ใจนิ่งใจหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ไปรู้ไปเห็นไปค้นไปพบมาให้เรามาได้ปฏิบัติค่ะจากนั้นนะคะเมื่อกายวาจาใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วท่านประธานสงฆ์ก็กล่าวเชิญค่ะผู้แทนสาธุชนนะคะนำกล่าวคำถวายผ้าป่าขอกราบอนุโมทนาบุญค่ะกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายคือคุณไพศาลทวีชัยถาวรและคุณสวนีหิรัญญสิริค่ะจากนั้นหลวงพ่อทัตตะชีโวพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้เมตตาแปรแถวเพื่อพิจารณาผ้าป่าค่ะ
1: ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านการที่ผู้มีบุญทั่วโลกได้ตั้งใจที่จะทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่อย่างเต็มกำลังไม่ว่าจะปวารณาจะเป็นประธานกองหรือตั้งใจจะออกไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดผ้าป่ากันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำบุญต่อเนื่องและเนื่องด้วยมหาปูชนียาจารย์ท่านก็จะเมตตาเติมบุญเติมบารมีให้กับตัวลูกอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้ทำความปรารถนาให้สำเร็จได้แบบง่ายๆอย่างเป็นอัศจรรย์อีกทั้งท่านยังเมตตากลั่นแก้วิบากกรรมต่างๆที่ได้เคยทำผิดพลาดเอาไว้ในอดีตให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้คือจากหนักก็จะกลายเป็นเบาจากเบาก็จะกลายเป็นหายจากร้ายก็จะกลายเป็นดีซึ่งก็จะส่งผลทำให้ชีวิตมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตจะมีแต่ความสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไป
0: จากนั้นนะคะต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทยธรรมค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญนะคะที่ได้นำกล่าวคำถวายคือคุณปิยนันท์บุญสูงและคุณชุติมนต์บุญสูงค่ะจากนั้นผู้แทนสาธุชนนะคะจำนวน17คณะได้น้อมนำทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และรับพรจากคณะสงฆ์ค่ะในช่วงท้ายนะคะลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารทุกท่านก็ได้รับฟังอันโอวาทอันทรงคุณค่าจากหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะเพราะว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็น

0: วันสำคัญวันที่ครบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะคะซึ่งหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านก็ได้เมตตาให้โอวาทเอาไว้เนี่ยนะคะว่ามหาปูชนียาจารย์ของเรานะคะตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระผู้ปราบมารท่านก็ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าท่านไม่เอาชีวิตเป็นเดิมพันก็จะไม่สามารถนำธรรมะปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหวนกลับคืนมาให้เราได้รู้ได้เห็นแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรวมไปถึงคุณยายอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะท่านก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนกันท่านออกจากบ้านมานะคะทั้งที่ในชีวิตท่านเองเนี่ยก็ไม่เคยออกจากบ้านมาก่อนแต่ด้วยความที่ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อที่จะมาตามหาหนทางที่จะไปตามขอขมาพ่อเนี่ยนะคะมหาปูชนียาจารย์ของเราเนี่ยทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยแล้วคุณยายอาจารย์ก็ยังเป็นศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในการปฏิบัติธรรมแล้วก็นำเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะแล้วท่านก็ได้นำพานะคะหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อธรรมชโยนะคะแล้วก็หลวงพ่อทัตตชีโวเนี่ยมาสร้างวัดพระธรรมกายด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันเช่นเดียวกันเราถึงมีวัดพระธรรมกายในปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าทุกท่านนะคะทุกรูปนะคะก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันให้เราได้มีโอกาสนะคะศึกษาวิชาธรรมกายและที่สำคัญท่านก็ฝากเอาไว้ว่าก็ขอให้พวกเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะคะเพื่อที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมไม่มีใครตกใครหล่นเลยสักคนเดียวค่ะนี่ก็โอวาทของหลวงพ่อทัตตชีโวที่ท่านเมตตาให้กับเราเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วครับซึ่งเราก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เช้าเลยเรารู้สึกปลื้มปิติในบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่นะครับจนกระทั่งถึงเวลานี้เพราะฉะนั้นเรามาตั้งจิตให้เป็นกุศลครับแล้วก็กล่าวอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยการกล่าวคำว่าสาธุพร้อมๆกันนะครับ
2: สาธุสาธุสาธุ
1: ซึ่งต้องบอกว่าผู้มีบุญทั่วโลกครับทุกๆอนุวินาทีที่ท่านได้มาร่วมกันเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์ในวันนี้เนี่ยกล่าวได้ว่าครับทุกท่านเป็นบุคคลผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทดุจเช่นเดียวกับบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนที่มันสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดปฏิบัติตนตามพุทธโอวาทที่ว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้และบุญที่ทุกท่านได้สั่งสมไว้ด้วยดีนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาจะนำความสุขแล้วก็ความสำเร็จมาให้กับชีวิตของเราทุกคนอย่างเป็นอัศจรรย์เลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะและในช่วงค่ำของวันนี้นะคะเวลา 19 นาฬิกาค่ะเราจะได้มาเตรียมความพร้อมของกายวาจาใจนะคะให้พร้อมที่จะสั่งสมบุญใหญ่จากการจุดประทีปและการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างต่อเนื่องด้วยความปลื้มปิติในทุกๆจบค่ะแล้วก็สวดแล้วอย่าลืมนะคะว่าเราต้องส่งยอดนะคะตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สะดวกเดินทางมาวัดพระธรรมกายแต่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือส่งยอดกันเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็เพื่อที่เราจะได้บูชาธรรมด่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในวาระสำคัญ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายสามารถส่งมาได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือว่าส่งมานะคะผ่านเว็บไซต์ forbiteworld.com ค่ะซึ่งภาพแห่งความงดงามนะคะของประทีปกับพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในวันนี้ค่ะเป้าหมายของเราอยู่ที่ 8,739 ล้าน 19,109 จบเนื่องในวาระ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในปีนี้จะเป็นภาพที่ก่อให้เกิดความปลื้มปิติใจที่ผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้มีโอกาสมาร่วมกันประกอบพิธีณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อริยสถานแห่งการเข้าถึงสันติสุขภายในของมวลมนุษยชาติค่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือสรุปงานบุญครับ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งตัวว่าก็เต็มไปด้วยวันที่นะเกิดอุปสรรคหลายอย่างเลยแต่ว่าเราก็ยังคงมาสั่งสมบุญด้วยจิตใจอันผ่องใสแล้วก็ เก็บบุญใหญ่นะที่มีในวันนี้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้สามารถไปเป็นต้นทุนแล้วกันนะครับในการที่จะดำเนินชีวิตนะครับในช่วงที่หลายๆอย่างในชีวิตดูยากเหลือเกินนะแต่พอผู้มีบุญยังไงก็ตามสำเร็จได้ในทุกเรื่องแน่นอนนะครับ

0: ซึ่งสำหรับเวลาในการถ่ายทอดสดก็ได้หมดลงแล้วนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมครับแล้วก็ร่วมประกอบพิธีกรรมทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยใจที่ผ่องใสเบิกบานในบุญขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันทั่วโลกผ่านทาง Facebook Page ครับ GBN by DMC แล้วก็ YouTube ครับ GBN US ซึ่งถือได้ว่าทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันในครั้งนี้อีกด้วยนะครับคุณสุชาดาระยะอินแล้วก็ผมพีระเมศอริยะกุศลกีครับพร้อมทั้งทีมงานขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญแล้วก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

พิธีทอดผ้าป่ากลางแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสา

แสงแดดยามบ่ายทอประกายเหนือผืนแผ่นดินพนมสารคามประดุจความสว่างที่แผ่ขยายไปทั่วล่านำพาเหล่ากัลยาณมิตรจากทุกสารทิศมาพร้อมใจกันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บุญครั้งใหญ่ภาพแห่งมหาปีติบังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยล้อมรวมดวงใจอันบริสุทธิ์ของผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นหน้าผืนแผ่นดินแห่งนี้เพื่อสืบสานพระธรรมคำสอนอันประเสริฐอย่างรากลึกในจิตใจผู้คนทั่วโลกและร่วมกันสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นตราบนาน

ิธีกรรมอันเป็นมงคลเริ่มต้นขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลเป็นประธานสงฆ์โดยได้นำคณะประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าพร้อมสาธุชนผู้มีบุญเข้าสู่พิธีด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาได้แผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยการทำสมาธิทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวัน

วาระอันเป็นอุดมมงคลประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสิริชัยชัยกิตติพรและกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิตติพรได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยใจอันปิ่มล้นไปด้วยความปีติเบิกบานท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมมหาทานบารมีกระแสทานแห่งบุญจึงหลั่งไหลหลอมรวมดวงใจผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

พิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายค่ายานพาหนะถวายกับปิยพันธ์ถวายยารักษาโรครวมถึงได้กล่าวคำถวายรัตนชาติและระเบียบดอกไม้ด้วยความเคารพในมหาทานได้เห็นความสำคัญของการสร้างฐานบารมีจากนั้นจึงได้กล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติเป็นเสบียงบุญที่สั่งสมไว้อันเป็นเหตุให้เกิดความสุขและความเจริญในชีวิตภาพของคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญตั้งใจรับเครื่องทายธรรมจากสาธุชนทุกท่านจึงเป็นภาพแห่งมหาปีติที่นำพาศรัทธาให้เบิกบานในดวงใจและสร้างกระแสแห่งความดีงามให้ขยายสู่ใจทุกผู้คน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินโปรยปฐมปัทวีและโปรยรัตนชาติได้รับความเมตตาจากพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรดเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์เมื่อประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีคุณพายับบ้านสัตว์ปลัดอำเภอพนมสารคามประธานฝ่ายคารวาสได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคุณเกศราพรชัยกิติพรและครอบครัวได้น้อมถวายเครื่องเทยธรรมแด่พระครูธรรมธรอารัตอย่างนารักโขด้วยความเคารพเลื่อมใสจากนั้นคุณพัทรศักดิ์บริบูรณ์พาณิชย์รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทางขึ้นกล่าวรายงานก่อนที่คุณพายับบ้านสัตว์จะกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนำเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งมหามงคลที่กำลัง

แม้แสงตะวันจะคล้อยต่ำแต่บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้กลับสว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านพร้อมใจกันหลับตาน้อมใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในก่อเกิดเป็นกระแสแห่งบุญอันบริสุทธิ์แผ่ขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูบรรพตขนานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบเจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรกท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยปฐมปฐวีเป็นปฐมเริ่มและโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติอันเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นปฐมฤกษ์แห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณแผ่นดินพนมสารคามแห่ง

คณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมใจโปรยสายมหามงคลและโปรยรัตนชาติณองค์พระเจดีย์จำลองตามด้วยท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นด้วยความปีติและเบิกบานสายมหามงคลและรัตนชาติหลากสีส่องประกายงดงามที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติเชื่อมประสานใจอันบริสุทธิ์ของเหล่ายอดนักสร้างบารมีให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระรัตนตรัยอันจะกลายเป็นบุญและทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าอำนวยพรให้ชีวิตพบแต่ความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองเป็นกำลังแห่งบุญให้สามารถร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนนับเป็นปฐมเริ่มแห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจุดเริ่มต้นแห่งความสุขอันบริสุทธิ์อีกไม่นานนับจากนี้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์อันงดงามตั้งตระหง่านเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจประดิษฐานด้วยพลังแห่งศรัทธาของเหล่ายอดนักสร้างบารมีเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกกลับคืนสู่หนทางสายกลางหนทางแห่งสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขที่แท้จริง

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติชินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.tmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าหลักวิชาคือหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายถึง

0: จะเข้าถึงไม่ได้เลยต้องหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำอะไรทั้งสิ้นเลยเหมือนไม่ได้ทำอะไรแค่นิ่งๆเฉยๆสบายๆเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่วัดพระพุทธบาทห้วยสาจังหวัดเชียงรายซึ่งทุกท่านนะคะต่างมีความตั้งใจค่ะที่จะไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยในปีนี้เพื่อน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเราไปรับชมแล้วร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: วัดพระบาทห้วยสาหน้าอนุโมทนาเพียงยิ่มการปฏิบัติธรรมเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองจารย์มหาสายันนอกจากประสานเกี่ยวกับกฐินแล้วท่านก็ยังช่วยหาทุนด้านการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรที่ไปเรียนบาลีด้วยหน้าอนุโมทนาเพียงยิ่ง
2: ชีวิตของเรามีอะไรที่มากกว่าอยู่ในสวน
3: ในชีวิตเราเนี่ยทำอย่างไรจะให้ถวายได้เยอะที่สุดการถวายกฐินมีอานิสงส์มากมายพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว
4: ้กฐิน 30,000 วัดเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่มากๆตั้งแต่เกิดมาเนาะก็ไม่เคยมีใครทำได้มีแต่หลวงพ่อเนาะหลวงพ่อธรรมชโย

ครับผมชื่อสอนอนันต์เชื้อน้อยนะครับผมชื่อเล่นชื่อตูนเป็นตัวแทนของวัดพรหมยานครับหรือว่าที่ทางบ้านเขารู้จักกันคือหมู่บ้านห้วยเอียนครับผมปกติผมอยู่แต่ในสวนก็อยากมาปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้นิ่งหรือสงบครับผมพบเจอกับเพื่อนๆที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาดีครับจะทำให้เราที่เป็นแนวทางเดียวกันชอบมากครับผมบรรยากาศนี้พูดง่ายๆเหมือนสวรรค์บนดินนะครับมีทั้งต้นไม้ใหญ่มีความร่มรื่นชุ่มชื่นเย็นสบายกฐินครั้งนึงมี 30,000 วัดเป็นประโยชน์มากครับผมเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่นำเข้าวัดนี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยในวัดมากทั้งค่าน้ำค่าไฟบูรณะสถานที่ห้องน้ำสถานที่ปฏิบัติธรรมช่วยทางวัดต่างจังหวัดที่ขาดแคลนขอบพระคุณค่ะ

ว่าเป็นประโยชน์มากต่อตัวกับผมเองแล้วก็ศรัทธาสาธุชนที่เข้าร่วมตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังนะครับในเรื่องของพระพุทธศาสนาการถวายกฐินมีอานิสงส์มากมายสำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นการถวายที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้เพราะฉะนั้นจึงเกิดอานิสงส์มากมายสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญร่วมกุศลนะครับในชีวิตหนึ่งนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมทำบุญกฐิน 30,000 วัดเราถือว่าเป็นกองเสบียงสนับสนุนกองทัพธรรมให้เดินหน้าต่อไปของผมเนี่ยจะทอดที่อำเภอเวียงแก่นมีทั้งหมดอยู่8วัดแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาที่เชียงของเป็นบุญนะมนุษย์เราเนี่ยสิ้นชีวิตไปแล้วก็มันไม่มีอะไรติดตัวไปภาคภูมิใจมากเลยนะครับหาโอกาสแบบนี้ยากมากขอบคุณทางวัดพระธรรมกายนะครับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ศิษยาสานุศิษย์ทุกท่านที่ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหัวแรงหัวแรงในการจัดทอดกฐิน 30,000 วัดนะฮะโดยเฉพาะขอกราบอนุโมทนาและขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ท่านได้ทรงมีดำรินะครับในการที่จะพาพวกกับผมนะครับรวมถึง

หมู่บ้านเชียงคานนะคะภูมิใจและปลื้มใจมากแบบบางทีก็น้ำตาไหลเลยไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาถึงอยู่จุดนี้ได้รับความรู้การจัดกฐินที่จะไปทอดตามวัดเริ่มตั้งแต่การจัดริ้วขบวนการจัดสถานที่แล้วก็การถ่ายภาพแล้วก็พิธีกรพิธีกรรมการที่เรามาร่วมกันแบบนี้ก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นภาพที่ประทับใจมากๆกฐิน 30,000 ว่าเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่มากๆตั้งแต่เกิดมาเนาะก็ไม่เคยมีใครทำได้มีแต่หลวงพ่อเนาะหลวงพ่อธรรมชโยอยากฝากบอกหลวงพ่อธรรมชโยเนาะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บารมีที่ท่านได้ทำเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้อยู่คู่ศาสนาพุทธของประเทศไทยตลอดไปและมีโครงการดีๆให้กับชาวพุทธได้ปฏิบัติข้าพเจ้าก็ขอตั้งปฏิภาณเนาะจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของหลวงพ่อจะนำบุญกุศลที่หลวงพ่อได้ทำไว้ก็จะกระจายให้คนอื่นได้ทำ

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันค่ะที่ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริยนธรรม9ประโยคและปริยนธรรม6ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อเร็วนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริยนธรรม9ประโยคและปริยนธรรม6ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีพระมหาพระเดชศักดิ์สักกธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากนายวันเฉลิมฮกชุนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีอ่านปริญญาบัตรปริยนธรรม9ประโยคและประกาศนียบัตรปริยนธรรม6ประโยคโดยในปีพุทธศักราช2569มีพระภิกษุสามเณรจากสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบได้ปริยนธรรม9ประโยคซึ่งเป็นชั้นสูงสุดแห่งการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทยจำนวน8รูปโดย1ใน8รูปนั้นเป็นสามเณรนาคหลวงและยังเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับชาวจังหวัดอุทัยธานีนั่นคือมีสามเณรผู้สอบได้ปริยนธรรม6ประโยคอีก1รูปคือสามเณรกิตติชัยกิตสุขซึ่งเป็นลูกหลานชาวจังหวัดอุทัยธานีเป็นผลผลิตอันงดงามจากโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงแห่งนี้จากเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ได้รับการปลูกฝังและหล่อหลอมด้วยร่มกาสาวพัดณแผ่นดินธรรมแห่งนี้วันนี้เมล็ดพันธุ์นั้นได้เจริญเติบโตผลิดอกออกผลอย่างงดงามสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติอันดีงามให้กับจังหวัดอุทัยธานีอีกด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวของเยาวชนกันบ้างค่ะเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีได้รวมพลังทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารงานบุญพิธีทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วม

ในบุญทอดกฐินไปด้วยกันค่ะผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกได้ลงพื้นที่ในกิจกรรมกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยนักเรียนแกนนำและประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญกฐินณบริเวณตลาดคลองถมประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีโดยบรรยากาศการลงพื้นที่แจ้งข่าวบุญของเหล่านักเรียนแกนนำเด็กดีวีสตาร์ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านในพื้นที่อย่างอบอุ่นทั้งยังได้ร่วมอนุโมทนาและชื่นชมในความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ของเยาวชนซึ่งปีนี้เด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการกฐินสำริดเป็นปีที่3สำหรับประธานกฐินสำริดโรงเรียนประชารัฐพัฒนาในปีนี้คือนายสักกรินมะลินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งหลังจากนี้น้องๆ นักเรียนเด็กดีวีสตาร์จะได้ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์และบอกบุญกฐินอีกครั้งที่ตลาดต้องชมและตลาดนัดคลองถมเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านได้ไปร่วมงานบุญทอดกฐินโดยทางโรงเรียนประชารัฐพัฒนาจะไปทอดกฐินณวัดประชาวาสอัมพวันในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแม้ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะก็สามารถที่จะเป็นประธานกฐินได้ขออนุโมทนาบุญกับน้องๆด้วยค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะได้จัดโครงการ Weekend Meditationเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นเข้ามาศึกษาธรรมะฝึกสมาธิและพักผ่อนกายใจในบรรยากาศที่สงบร่มเย็นค่ะสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน16ท่านซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติธรรมในโครงการ One Day Meditation มาก่อนและมีความประสงค์จะศึกษาและปฏิบัติสมาธิในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยในวันแรกได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้ให้การปฐมนิเทศก่อนที่จะได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมแนะนำตัวสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมของจิตใจส่วนในวันรุ่งขึ้นค่ะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการออกกำลังกายโยคะโดยมีอาสาสมัครวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นำออกกำลังกายจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจและปรับใจในการฝึกสมาธินอกจากนี้ยังได้ร่วมการทำสมาธิด้วยการเดินจงกรมโดยพระอาจารย์แนะนำวิธีการเดินการวางใจในขณะเดินก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะพร้อมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถามตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมโดยมีพระมนชัยคุตตะมันโตได้แนะนำ3สภาพจิตใจโดยทั่วไประหว่างการนั่งสมาธิสังเกตได้คือ1อาการฟุ้ง2อาการตึงและ3อาการหลับจากนั้นได้แบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มโดยมีพระอาจารย์ตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับประโยชน์ของสมาธิวิธีการแก้ไขในขณะที่เจออุปสรรคในการนั่งสมาธิและนำไปใช้อย่างไรส่วนในช่วงค่ำนะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทได้นำนั่งสมาธิท่ามกลางแสงเทียนโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พิจารณาแสงสว่างของแสงเทียนเป็นนิมิตที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ชัดเจนให้มีอารมณ์นิ่งสบายและมีความสุขส่วนในวันสุดท้ายได้ให้ทุกท่านสรุปข้อคิดและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยทุกท่านประทับใจเป็นอย่างมากซึ่งชาวท้องถิ่นได้แบ่งปันประสบการณ์ภายในที่น่าประทับใจว่าจากการมาร่วมปฏิบัติธรรมทำให้พบกับความรู้สึกที่นิ่งเบาสบายสบายทั้งกายและใจบางท่านกล่าวว่าชอบมานั่งสมาธิที่วัดมากเพราะรู้สึกว่ามีสมาธิดีกว่าการนั่งเองที่บ้านเนื่องจากชอบบรรยากาศที่สงบร่มรื่นของที่วัดบางท่านกล่าวด้วยความปลื้มใจว่าการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นกว่าครั้งก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ทุกท่านยังแสดงถึงความประทับใจทั้งเรื่องอาหารการต้อนรับของอาสาสมัครพร้อมทั้งตั้งใจที่จะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไปและยินดีจะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อน

ศีล5และพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรสุภาพรพันธ์พิบูลและกัลยาณมิตรนันทนามิลเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปและพิธีถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์และกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองและกัลยาณมิตรเมธนีชูจิรวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โอกาสนี้พระดรัญกตปุญโญได้แสดงปาฐกถาธรรมซึ่งสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและซาบซึ้งใจให้กับพุทธบริษัทในต่างแดนเป็นอย่างมากจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญให้สาธุชนได้รับทราบเพื่อที่จะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดทั้งยังได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีอีกด้วยค่ะเรามาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสและความอบอุ่นความศรัทธาของพุทธบริษัทในต่างแดนค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระวันเฉลิมสมวังโสเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกาและแคนาดา20ศูนย์โดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานผ้าป่าโดยได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่ายังได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติส่วนในภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับฟังธรรมะจากพระมหาชูชัยธรรมภูสิโตที่ท่านได้เมตตามาขยายความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางและสร้างกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมรวมถึงการนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในต่างแดนซึ่งสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอมใจแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะส่วนที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดยโสธรอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดนครราชสีมาอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ10จังหวัดอ่างทองค่ะและท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง1อันดับ2แก้วภูธร8อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง10อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง8อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง9อันดับ9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญประชาสัมพันธ์ค่ะ
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวดที่ 8,739,199,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26

กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะก็ส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569อบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์2570ซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสติสัพพัทธปัตถิยาสติจำเป็นต้องใช้ในทุกที่ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

กลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้าครั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ครั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธมยังพุทธสามภควันโตอุปภานคณมกะรังกะโรมะเสมนะโมตัสสามภควันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเรื่องทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นอบน้อมไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมันด้วยจิตที่เลื่อมใสอย่างยิ่งโดยเฉพาะวันนี้การบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยเรื่องเองวิชาอรณะสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชาสามวิชาแปด
จารณะ15สุขโตเสด็จใบดีโลงกะวิทูรุนแจ้งโลงอนุตโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้

้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายพระควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดให้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมา

ประชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระนาคสมารเถระครั้งนั้นเขาได้นำดอกแคฝอยไปบูชาพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีที่มหาชนสร้างไว้ในหนทางอันใหญ่ตลอด31กัปด้วยผลของบุญนั้นไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยในกัปที่15แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าปุพพิยะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์บิดเบือนดวงบานตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้นเล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านไม่ถึงเวลา 17:30 น. เวลาในประเทศไทย

มุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีไฟส่องสว่างมหาวิหารเรือมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุปโลพระสุวัฒน์กิติรัตโนพระภูนันจารุณธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระมหาดร.วรวุฒิสุทธาปัญโยพระดร.พระมหาดร.เศรษฐวิทย์เศรษฐวิทย์โชพระสมณึกสมัญชัยโยพระภิกษุรุ่น34แก้วธรรมชัยพระครูวิสุทธิรัตนวิเทศพระปัจจนเทระธรรมโมพระมหาคองเขนสิริจันโทพระชัยวัดอัตตทันโทพระมหากิติยาโนพัมไลอันปภัสโรพระครูสมุเจงเต๋อเหอปภากรุพระมหาชวริตโคสาชโวพระนัทวุฒิวุฒินันโทพระเตอร์ธีรพัฒน์กุลันธีโรพระบุญช่วยจันโทภาโสพระประเทยาปัญญาธิโกพระครูภาวนาจากรวิเทศพระมหาอัตพลกุลาสิทธโธพระครูวิเทศชยามพิวัตรพระมหาสัตวันธรรมวังโสพระมหาดร.สุริยานทิตตาภาษาโธพระนพดลกุณาโจโตพระดุลกุณาวโรพระดนัยพัฒน์อธิจิตโตพระโยคิมอัคคะกุโลพระอาจารย์และกระมิตรสมศักดิ์เขมีกาวันจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกระมิตรทั่วทั้งโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนกองทุกข์ตลอดแสนโกรธอันนันจักรวาลตลอดแสนโกรธจักรวาลอันนันตรจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์วัดพระธรรมกายไลแลนด์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายฮัมบวกวัดพระธรรมกายเทนเนสซีย์วัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายบาร์มบิชวัดพระธรรมกายโอซาก้าวัดพระธรรมกายเดนมาร์กวัดพระธรรมกายเบนเยียมวัดพระธรรมกายเบอร์ลินวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์วัดพระธรรมกายบอสตันวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นกรมิตรอันนันอัศวาโพคินกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีฮิรัญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัฒนสุรโรจน์สุภสิทธิ์มณโณทิพย์นัดเรือมพันจักรวันธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกมิสุรีพรชยานสุดรัตแรงครอบครัวโตกะรัญญเสกกมิสุริยสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกมิตรกิติวัฒนาพรกาดาพลปีชานาพรสุขสว่างกมิตรมารีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเชียงกิมแม่เชียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคเกมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์เกมิสุจัญญาบรุษวริษาพิจารณาวิรัติเกมิวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาธพัตราธุรชัยดันตินิรมัยที่มัจจันบรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงที่ดินแม่จินดารัตนาโพคาท่านแพทย์หญิงด็อกเตอร์พุทธิดารักษินขันกมิตรมงคลลาวันจิรพันธนกุลแลงครอบครัวกมิตรรันพันประพาปริมปัญชยาแม่สถิลังพ่อมั่นแลงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนากมิตรพ่อประดุงแม่พิจารณาพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิต

กมิตรอนัคพัฒน์วิมุตติรัตน์วีระพงษ์ อิทธิพัฒน์สวานทยานนท์กมิตรศรีวรรณาลาหานติรานนท์กมิตรชวิภาดาพัฒน์รุ่งสรุ่นกาญจนากมิตรชาติมาริกาบุญสูงคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีรองศาสตราจารย์ดร.สิริกุลนิชาวิสุทธิ์เมธังกูล พลตรีเอกอรังสิตบอลเลิศกมิตรภาคผ่อนเลิศทีมรวยสำเร็จเข้าถึงธรรมกมิตรตันเทียนเหลียงกมิตรลีชินวีกมิตรหลิวจงซิ่งกมิตรหลิวฮั่นเจ้ากมิตรสิริพรสีผลแผ้วกมิตรพันลณีสีผลแผ้วลูกเรือนธรรมแสนรวยโครงการถวายวันละล้านองค์นายแพทย์บุญธนิษฐ์สรีระเพ็ญโอทากานนท์กมิตรพวินตั้งทวีกูลกมิตรพรวิภาสุมทางกลุ่มธรรมประพัฒสอนพ่อพรชัยแม่สุนันท์พัชรีวชิรนันทกุลกมิตรทีเอ็นคุยเย็นกมิตรอัครพักทางกมิตรดานดินทางกมิตรจัสมินทิตรางกมิตรเพลินทิตรางกมิตรพรินทิตรางกมิตรดาราปกิจสุภาพิโรธกมิตรยุพินดิเลกธรรมปรีชาพ่อมดแม่น้อมครอบครัวสังแก้วกมิตรธนัตแสงมณีทองกมิตรแม่มาลีนายแพทย์สุรินทร์จุรนิรมัยกมิตรกินดาราศิษย์พิลาวันครอบครัวเอลสวิกพ่อทองสาแม่เลี้ยงเหตุเกตอุบาสิกาทวินวันติรังกูลกมิตรจักริดนพแก้วพ่อชิดคันธสอนกมิตรสุนีคันธสอนกมิตรอาสวิงคันธสอนแม่ทองคำคันธสอนแม่บุญยิ่งช่างโทรเลขกลุ่มลูกพระธรรมเพชรตะวันกมิตรพนมพิพัฒนาวงกมิตรสุธีการฉายเรืองกมิตรเจียงเงียบนาสีแท่เจียกมิตรนรัตเจริญผลกมิตรสิริวันนีสิริมาวดีพ่อแมงงวนแท่งงแม่เชงแท่ลิมกมิตรอจุ้งแท่วันกมิตรเพชรสิริหารธรรมรักพ่อวิถีแม่ทิพย์มากไมตรีกมิตรจันนานาคพันธ์พ่อโกวิทแม่วันชาติบุญไทยกมิตรพี่มนสิริพรสมานิตกมิตรมงคลเสถียรวรากรกมิตรรัศมีอันทีศิลเวศกมิตรดารากรเกรียงศักดิ์แท้หลีกมิตรหุยซินเมดิเทชันกรุ๊ปกมิตรมาเลเซียหุยซินเมดิเทชันกรุ๊ปกมิตรลีจีเจนกาญจนากมิตรตันคิมวานกมิตรเดวิดแดงกมิตรมารีโรบินแดงกมิตรคริสโตเฟอร์แดงกมิตรจันลาจูกมิตรอื่นคิมเปียวตังแฉ่งบวยบุญสิริวัฒนกุล กมิตรเตือนจิตแช่มสายทองกมิตรมารีหันสาจารุพันธ์กมิตรแมทเซนกมิตรมารีหันสาจารุพันธ์แมทเซนกาญจนาวัฒนากมิตรกาญจนาวัฒนาเพิ่มบุญมาแม่กิจจณีตั้งสัจจานุรักษ์ขุนผลแก้วครอบครัวปราณีรักนามกมิตรจันทิมาวัชรพงศ์วณิชกมิตรจินดาราศิษย์กมิตรจินดารัตรัตนกุลกมิตรนัทสิรีมนัทกานิมิตรธมนวันรัตนเลิศนาวีกมิตรนาราพัฒน์วงดาวกมิตรสายบัวรักนามกมิตรประสิทธิ์รัตดาณนครกมิตรผู้เสด็จเซียนกมิตรพ่อจันวีระปิดพ่อแมงงวนแท่งโง่แม่เชงแท่ลิ้มพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์พ่อน้อยแม่คูณสมนึกรักนามกมิตรชื่นจิตเบญจพลสิริจิตกมิตรอุเทนเบญจพลสิริจิตกมิตรลติพรบานสงกมิตรประกอบนวพรจูทองกมิตรวิทวัฒนิพานครอบครองเหลืองตั้งว่าอรดมกมิตรดร.สุนันทิพย์ทิพากรกมิตรเยาวภาโชติมนกมิตรอนงอัมรางามพุนสุขทันตแพทย์หญิงอุดมพรทรัพย์บวรกมิตรกมลรัตน์ได้ธงชัยกมิตรประพัฒน์ดิษฐ์ทองคำใสกมิตรสุปจีทวนพนิดาสีเกศกมิตรอาทิตย์ปัญญาโกวิทกมิตรม่วยแงงแซ่ซิมแม่ชีพรพัฒนาปัฏฐานปัญโยกมิตรพรชนกบุญพินกมิตรพัฒนันปริสันยุตานนกฤษสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนทีระวสันติวงศ์ปรียพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่เรียนกล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

คินเอด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรื่องธรรมกายที่สว่างสวัยรู้แจ้งแทนตลอดในวิชาธรรมกายรู้แจ้งแตกฉานทางโลกและทางธรรมมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจบาปกรรมมันใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกาลทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจตลอดไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงปัจจุบันวันนี้ในขณะนี้ขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีแดนมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันวันคืนล่วงไป

0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่
0: วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว่างสวัย
0: มากมายเพียงนั้
1: น
0: ไม่มีความโลภ
1: ไม่มีความโกรธ
0: ไม่มีความหลง
1: ไม่ม
0: ี
1: น
0: ิ
1: วรณ
0: ์
1: ห้า
0: ไม่มีธรรมเป็นเครื่องเนื่นช้
1: า
0: ผังจนถูกทำลาย
1: ผัง
0: รวยช้าถูกทำลาย
1: ผังรวย
0: เร็วหนาแน่
1: น
0: เป็นผังสำเร็จ
1: ติดตัวไป
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ผังบรรล
0: ุ
1: ช้าถ
0: ู
1: กทำลาย
0: ผังบรรลุเร็วหนาแน
1: ่น
0: ติดตัวไป
1: ท
0: ุ
1: กภพท
0: ุ
1: กชาติ
0: ตราบเท่าเข้าถึงที่สุดแห่งธรรม
1: ถ
0: ึ
1: งคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้
1: วย
0: ที่พยาก
1: า
0: ศ
1: ที่
0: รุ่งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งธรรม
0: ขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปรามาสจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวยพรันเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: อามิสังโฆเมนันโทประสงค์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
1: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงเรื่องธรรมการโดยเร็วพรรณมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งขึ้นไปกับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
2: สาธุ
0: ขอบคุณมากนะ

0: ความเสื่อมน่ะจะนึกที่ไหนนึกถึงในตัวเรานี่อัตภาพร่างกายนี้ไม่คงที่เลยนี่แหละเจอละทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นหนทางหมดจดวิเศษทีเดียวนึกถึงความเสื่อมอันนั้นนึกถึงความเสื่อมได้เวลาไรแล้วก็บุญกุศลยิ่งใหญ่เกิดกับตนเวลานั้นให้นึกอย่างนี้นี่เป็นข้อสำคัญพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐานะ

0: การรักษาศีล
1: ยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อ

0: พระสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส

0: ้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา

0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัปยาปัชชา
1: อัปยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคา
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กาย

0: ได้
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
2: คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไร

้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์

ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๊หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาคณะสงฆ์ทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านหันหน้าไปทางพระมหาธรรมกายเจดีย์นั่งคุกเข่าประนมมือ

0: ตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันมยังพุทธสาภะคะวะโตอุปภาคนมะคารัง

0: ทำบูชาครูผู้คนพบวิชาธรรมกายกันทุกคนนะอัจฉายัง
1: อัจฉายัง
0: จันทสระมหาเถรัสสะ
1: จันทสระมหาเถรัสสะ
0: ธัมมาภิสมะโยทิวโส
1: ธัมมาภิสัมมยะทิวโส
0: สัมปัตโต
1: สัมปัตโต
0: เตนะโข
1: เตนะโข
0: ปะนะสัมเยนะ
1: ปะนะสัมเยนะ
0: พัทธะปัทธะปุณณมิยัง
1: พัทธะปัทธะปุณณมิยัง
0: จันทสระมหาเถโร
1: จันทสระมหาเถโร
0: อุปโสทธา

0: ลังกัง
1: อาภูชิตวา
0: อาภูชิตวา
1: ปุชุงกายัง
0: ปุชุงกายัง
1: ปณิธายะ
0: ปณิธายะ
1: ปริมุขังสติง
0: ปริมุขังสติง
1: อุปัฏฐเปตวา
0: อุปัฏฐเปตวา
1: จิตเตกัคคตัง
0: จิตเตกัคคตัง
1: ปัตตวา
0: ปัตตวา
1: ธัมมาภิสมยัง
0: ธัมมาภิสมยัง
1: ปัตโต
0: ปัตโต
1: มะยันธานิ
0: มะยันธานิ
1: วิปัสสันเนหิ
0: วิปัสสันเนหิ
1: มะเนหิ
0: มะเนหิ
1: ตังอนุสริมหา
0: ตังอนุสริมหาร
1: ัตนัตยัง
0: รัตนัตยัง

0: โสถี
1: พระวันตุโน
0: พระวันตุโน
1: วันนี้วันดี
0: วันนี้วันดี
1: เป็นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
0: เป็นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
1: ถึงพร้อมด้วยกาลสมัยวันนี้แล้ว
0: ถึงพร้อมด้วยกาลสมัยวันนี้แล้ว
1: เป็นวันคล้ายวันที่
0: เป็นวันคล้ายวันที่
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
0: ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
1: ได้นั่งขัดสมาธิคูบัลลัง
0: ได้นั่งขัดสมาธิคูบัลลัง
1: ตั้งกายตรงดำรงสติมั่น
0: ตั้งกายตรงดำรงสติมั่น
1: ตั้งสัตยาธิฐาน
0: ตั้งสัตยาธิฐาน
1: เบื้องหน้าพระพัก
0: เบื้องหน้าพระพัก
1: พระบรมศาสดา
0: พระบรมศาสดา
1: ใจหยุดเป็นหนึ่ง
0: ใจหยุดเป็นหนึ่ง
1: เข้าถึงกายในกาย
0: เข้าถึงกายในกาย
1: ได้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ได้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ในดิถีวันเพ็ญกระจ่าง
0: ในดิถีวันเพ็ญกระจ่าง
1: กลางพรรษาที่12
0: กลางพรรษาที่12
1: ณโบสถ์ณวัดโบสถ์บางคูเวียง
0: ณวัดโบสถ์บนบางคูเวียง
1: เป็นพยานการตรัสรู้ธรรม
0: เป็นพยานการตรัสรู้ธรรม
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นทนายแก้ต่าง
0: เป็นทนายแก้ต่าง
1: แก่พระพุทธศาสนา
0: แก่พระพุทธศาสนา
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได้ตามระลึกถึง
0: ได้ตามระลึกถึง
1: พระคุณอันยิ่งใหญ่
0: พระคุณอันยิ่งใหญ่
1: ของพระมงคลเทพมุนี
0: ของพระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนี้แล้ว
0: ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนี้แล้ว
1: ขอถึงพระรัตนตรัย
0: ขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: และขอสักการะบูชา
0: และขอสักการะบูชา
1: ด้วยธรรมประทีปแก้วทั้งหลาย
0: ด้วยธรรมประทีปแก้วทั้งหลาย
1: ด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจ
0: ด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจ
1: บูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
0: บูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
1: ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: จงปราศจากทุกโศกโรคภัย
0: จงปราศจากทุกโศกโรคภัย
1: ทั้งอุปัตวันตราย
0: ทั้งอุปัตวันตราย
1: จงพินาศสิ้นไป
0: จงพินาศสิ้นไป
1: ให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง
0: ให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง
1: จิตใจแกร่งกล้าร่าเริง
0: จิตใจแกร่งกล้าร่าเริง
1: บันเทิงอาจหารในธรรม
0: บันเทิงอาจหารในธรรม
1: ให้สามารถรวมใจ
0: ให้สามารถรวมใจ
1: ให้หยุดเป็นหนึ่งได
0: ้ให้หยุดเป็นหนึ่งได
1: ้ได้เข้าถึงซึ่งพระธรรมกาย
0: ได้เข้าถึงซึ่งพระธรรมกาย
1: ได้สำเร็จวิชาศักดิ์สิทธิ
0: ์ได้สำเร็จวิชาศักดิ์สิทธิ์
1: รุ่งเรืองด้วยบุญบารมี
0: รุ่งเรืองด้วยบุญบารมี
1: ทั้งรัศมีกำลังฤทธิ
0: ์ทั้งรัศมีกำลังฤทธิ
1: ์มีสิทธิเฉียบขาด
0: มีสิทธิเฉียบขาด
1: ให้สามารถปราบมารประหารกิเลส
0: ให้สามารถปราบมารประหารกิเลส
1: ปราบสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ
0: ปราบสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ
1: เข้าสู่นิพพานเทิน
0: เข้าสู่นิพพานเทิน
1: นิพพานปัจโยโหตุ
0: นิพพานปัจโยโหตุ
2: ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ

หลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายเหมือนหลับเปลือกตานิดนิดไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายท้องสบายขยับเนื้อขยับท้องเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในท้องเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยต้องสบายนะลูกนะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องดินอากาศฟ้าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจใสใสใจสบายสบายใจกิ้งเกลี้ยงใจใสใสใจสบายสบายใจกิ้งเกลี้ยงนะจ๊ะเราให้เวลากับตรงนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีในการปรับทั้งร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยให้สบายๆระวัติกายสบายใจสบายก็เข้าถึงธรรมะได้ง่ายนิดเดียวพอกายสบายใจสบายบุญก็จะได้ช่องสอดเข้ามาความสุขก็ได้ช่องสอดเข้ามาในใจเราความบริสุทธิ์ก็ได้ช่องที่จะสอดเข้ามาในใจเราธรรมะก็จะได้ช่องสอดเข้ามาในกลางกายของเราไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างจะเป็นดวงใสๆจะเป็นกายภายในใสๆหรือองค์พระใสก็จะสอดเข้ามาในกลางกายเราได้ง่ายหรืออย่างน้อยก็นึกได้ง่ายวันนี้เราจะนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ไว้ที่กลางกายในอริยบทสมาธิ
ให้ท่านนั่งสมาธิอยู่ในกลางกายของเรากลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องเพราะว่าท่านเอาพวกเราทุกคนไว้ในกลางกายท่านกลางองค์พระของท่านที่มีนับไม่ถ้วนท่านเห็นเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารักเคารพเทิดทูนบูชาท่านจะเชื่อมสายบุญกับท่านเราก็ต้องให้เห็นท่านตลอดเวลาแม้ไม่ชัดเจนก็ตามแต่ต้องนึกถึงท่านให้ได้อย่างง่ายๆแม้จะเป็นเพียงความรู้สึกหรือภาพจะลัวๆลางๆเขาโครงคล้ายๆหลวงปู่ก็ใช้ได้แต่ต้องสบายอย่าทิ้งคำว่าสบายสบายนะลูกนะอย่ามองข้ามไปไม่ว่าเราจะมานั่งรวมกันก็ดีหรือนั่งตามลำพังก็ตามไม่ใช่เฉพาะวันนี้อย่าทิ้งคำว่าสบายอย่ามองข้ามไปให้หาจุดสบายของเราให้เจอคือนั่งแล้วเราไม่เบื่อมีความพึงพอใจอยากจะอยู่ในอริยบทนี้ไปนานๆอยากทำสมาธิอย่างนี้ไปนานๆอยากนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่อยู่กลางกายอย่างนี้ไปนานๆแม้ไม่ชัดเจนก็ตามรู้สึกถ้าเราได้อารมณ์นี้จะเป็นอารมณ์ที่เราชอบเราพึงพอใจอยากอยู่กับอารมณ์นี้ความรู้สึกนี้และการนึกคิดถึงว่าเดี๋ยวคุณหลวงปู่ไปด้วยต้องทำให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะเพราะพอเราได้อารมณ์สบาย

าจุดสบายตรงนี้ให้เจอไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามพอใจสบายกายสบายแล้วเนี่ยใจเราจะหลุดจากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าดินอากาศฟ้าจะเป็นอย่างไรที่นั่งไม่นุ่มนวลก็ตามก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการระลึกนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายที่ฉันจะคอยกลั่นจิตกลั่นใจถ้าทำจำกิรูเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่นะจ๊ะเป็นประคองใจไปเรื่อยๆอย่าส่งใจไปที่ไหนนะจ๊ะตั้งแต่เบาๆไปตรงกลางกายนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่อย่างสบายๆหรือละคุณก็ดวงหรือองค์พระจะนึกอย่างนั้นไปก่อนก็ได้ถ้าดวงองค์พระชัดการนึกถึงภาพพระเดชคุณหลวงปู่ก็ง่ายนี่สำคัญนะลูกนะให้ประคองไปเรื่อยๆจะบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเอาที่เรารู้สึกสบายณช่วงเวลานี้ซึ่งทำให้ใจเราไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ไม่นั่งตึงจนลำบากกายหรือตึงใจอะไรต่างๆเหล่านี้รู้สึกชอบอารมณ์อย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยประคองไปเรื่อยๆก็ลูกทุกคนรวมใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสๆให้ใจบริสุทธิ์ให้ใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนรคังวันตาวิสัพพโสเตทะลตาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะ

ทบทวนโอวาทวันฉลองชัยชิตังเมวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย26กันยายนพุทธศักราช2569กว่าจะมีวันนี้

ต้องมีกายมนุษย์หยาบถึงจะเร็วแรงนี่เรื่องสำคัญต้องมีกายมนุษย์หยาบเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พญามารกลัวคือการบังเกิดขึ้นเป็นกายมนุษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่และจริงๆแล้วของทุกๆคนในโลกด้วยแต่ว่าแต่ละคนไม่ทราบว่าเราน่ะมีความสำคัญจริงๆเพราะว่ามีสิ่งที่เหมือนกันของทุกคนในโลกอยู่ภายในตัวซึ่งจะเปิดเผยความลับของชีวิตคือพระธรรมกายแต่ความลับนี้ถูกปิดตายเหมือนเอากุญแจล็อกเอาไว้แล้วขว้างกุญแจทิ้งไปเลยนั่นแหละจนกว่าจะมีผู้รู้บังเกิดขึ้นในโลกมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมีพระเดชพระคุณหลวงปู่บังเกิดขึ้นจึงจะมาแนะนำสั่งสอนเราถึงจะเข้าใจสรรพ

พระธรรมกายนี่ถือว่าเป็นบุญลาภของเราถ้าไม่มีท่านละก็ยากเพราะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกบันทึกไว้ในตามพระคัมภีร์ต่างๆพอการเวลาผ่านไป 2,500 กว่าปีก็กระจัดกระจายด้วยสาเหตุสงครามบ้างทุพภิกภัยบ้างอะไรสารพัดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคำสอนจึงไม่ปฏิปต่อมีคำ

0: ลางวันก็สว่างด้วยแสงอาทิตย์กลางคืนก็สว่างด้วยแสงพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญกลางกายของเราก็ต้องสว่างด้วยแสงธรรมเช่นเดียวกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานะลูกนะ
1: สาธุ
0: และในวันนี้พวกเราก็ได้ทิ้งภารกิจเครื่องกังวลทั้งหลายเพื่อมาแสวงหาบุญใหญ่ด้วยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจนกระทั่งครบ 8,739 ล้าน 109,109 จบ
1: สาธุ
0: วันครูผู้ครบวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันนี้นับเป็นวาระครบรอบ109ปีของวิชาธรรมกายดังนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น109ครั้ง
1: สาธุ
0: ขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังณ

โอวาทบทส่งท้ายเราจะสวดกันอีกหนึ่งจบเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้า 8,739,109,109 จบซึ่งจบสุดท้ายที่เราสวดเพิ่มขึ้นมาหลังถึงเป้านี้แล้วให้สวดแบบปลื้มที่สุดเลยเพราะบุญที่เราได้มาสวดจะมารวมกันณช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะในวันนี้เราได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านเป็นบุคคลอัศจรรย์ท่านสละชีวิตไม่ได้ตายเถอะจนท่านบรรลุธรรมและท่านก็นำความรู้มาถ่ายทอดให้แก่ชาวโลกว่าพระธรรมกายมีอยู่ภายในตัวจนไปถึงการค้นคว้าวิชาปราบมารวันนั้นจะมีใครบ้างที่สละชีวิตเพื่อให้เข้าถึงธรรมก็มีท่านเพียงหนึ่งเดียวถ้าไม่มีท่านไม่มีวันนั้นเราก็มีทางรู้ว่าในตัวเรา

0: พระธรรมกายเพราะฉะนั้นจบสุดท้ายนี้มีความสำคัญเราจะต้องสวดแบบปลื้มใจที่สุดเลยให้สวดด้วยจิตที่เกษมและปลื้มอย่างสุดๆเดี๋ยวจะรวยจะประสบแต่ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเลย
1: สาธุ
0: ทุกคนพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมก็ลุยเลย
1: สาธุ

0: เป้าต่อไปที่จะทำให้เราทุกคนปลื้มคือในวันมหาปวารณาออกพรรษาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน11ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569ด้วยตัวเลข 8,820 ล้านจบ
1: สาธุ
0: เมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มให้สวดกันทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลื้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: สุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และให้สมหวังดังใจในทุกสิ่ง

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
2: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
2: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
1: สาธุ
2: แล้วให้กลับไปรวยกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุครับสำหรับการฉลองชัยจิตตังเมนะครับธรรมจักรเนื่องในวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกาย109ปีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสาธุชนที่นั่งโซนด้านข้างที่เป็นเก้าอี้ขาวนะครับก็ช่วยกันซ้อนเก้าอี้นะครับตั้งละ10ตัวนะครับ

ตอนที่4สถานที่เกิดด้วยกายธรรม2มือผลักประตูโบสถ์ปราโมทย์จิตมอบชีวิตภควาไม่ปราศัยแม้เหลือบเห็นมดนับพันในทันใดช่างกระไรหัวใจข้าหาอาทรสมาธิคูบาลังนั่งตรงอาจตามรอยบาทพุทธองค์ทรงสั่งสอนหยุดเห็นจำคิดรู้เลิศบวรกายธรรมซ้อนผุดเป็นสายลืมหายใจสำหรับอนุสรณ์สถานแห่งนี้ซึ่งเป็นลำดับที่4สถานที่เกิดด้วยกายธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารโดยมีเรื่องราวที่ว่านอกจากการเรียนด้านคันธธุระแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังสนใจในการเรียนด้านวิปัสสนาเป็นชีวิตจิตใจนับจากวันแรกที่บวชท่านได้เรียนวิปัสสนากับพระอาจารย์โหน่งอินทสุวรรณโณตลอดพรรษาแรกในพรรษาที่12เมื่อถึงกลางพรรษาท่านก็มีความคิดว่าในเมื่อเราตั้งใจจริงๆในการบวชบัดนี้ของจริงของแท้ที่พระพุทธองค์ท่านรู้ท่านเห็นเรายังไม่ได้บรรลุยังไม่รู้ไม่เห็นสมควรแล้วที่จะต้องกระทำอย่างจริงจังในวันขึ้น15ค่ำเดือน10ปีพุทธศักราช2460เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เข้าไปนั่งสมาธิเจริญภาวนาในพระอุโบสถขณะนั้นเวลาประมาณ8โมงเศษท่านได้เริ่มทำความเพียรโดยตั้งใจว่าหากยังไม่ได้ยินเสียงกลองเพลงจะไม่ยอมลุกจากที่เมื่อตั้งใจดังนั้นแล้วก็หลับตาภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งความปวดเมื่อยและอาการเหน็บชาค่อยๆเพิ่มทีละน้อยทีละน้อยและมากขึ้นจนมีความรู้สึกว่ากระดูกทุกชิ้นแทบจะระเบิดหลุดออกมาเป็นชิ้นๆจนเกือบจะหมดความอดทนความกระวนกระวายใจก็ตามมาท่านรำพึงในใจว่าเอแต่ก่อนเราไม่เคยรู้สึกเช่นนี้เลยพอตั้งสัจจะลงไปว่าถ้ากลองเพลงไม่ดังจะไม่ลุกจากที่เหตุใดมันจึงเพิ่มความกระวนกระวายใจมากมายอย่างนี้ผิดกว่าครั้งก่อนๆที่นั่งภาวนาเมื่อไรหนอกลองเพลงจะดังสักทีคิดไปจิตก็ยิ่งแกว่งและซัดสายมากขึ้นจนเกือบจะเลิกนั่งหลายครั้งแต่เมื่อได้ตั้งสัจจะไปแล้วท่านก็ทนนั่งต่อไปในที่สุดใจก็ค่อยๆสงบลงทีละน้อยแล้วรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ในใจชุ่มชื่นเบิกบานอย่างบอกไม่ถูกความปวดเมื่อยหายไปไหนไม่ทราบในเวลาเดียวกันนั้นเสียงกลองเพลงก็ดังขึ้นตลอดทั้งวันของวันนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่มีแต่ความสุขตลอดดวงธรรมขั้นต้นซึ่งเป็นดวงใสก็ยังเห็นติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาในช่วงเย็นหลังจากได้ร่วมลงฟังพระปาติโมกข์กับเพื่อนภิกษุท่านได้เข้าไปในพระอุโบสถแล้วตั้งสัตยาธิษฐานว่า

แม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้านั่งลงไปแล้วไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตเมื่อตั้งจิตอธิษฐานเสร็จจึงเริ่มนั่งและตั้งจิตอ้อนวอนแด่พระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้าทรงประทานธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดและง่ายที่สุดที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้าถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้วเป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลยถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์รับเป็นทนายศาสนาในศาสนาของพระองค์ไปจนตลอดชีวิตเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งความปรารถนาแล้วก็เริ่มนั่งขัดสมาธิเข้าที่ภาวนาพอดีนึกถึงมดขี้ที่อยู่ระหว่างช่องแผ่นหินซึ่งกำลังไต่ไปมาจึงหยิบขวดน้ำมันก๊าซเอานิ้วมือจุ่มเพื่อจะเขียนวงให้รอบตัวการงดรบกวนแต่พอจรดนิ้วที่พื้นยังไม่ถึงครึ่งวงก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าชีวิตสละได้แต่ทำไมยังกลัวมดขี้อยู่เล่าท่านนึกละอายตัวเองจึงวางขวดน้ำมันลงแล้วนั่งเข้าที่ได้ประมาณครึ่งค่อนคืนเมื่อใจหยุดเป็นจุดเดียวกันก็มองเห็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ซึ่งยังติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายจากเมื่อเพนยิ่งมองยิ่งใสสว่างมากขึ้นและขยายใหญ่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์ดวงใสยังคงสว่างอยู่อย่างนั้นโดยที่ท่านไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไปเพราะทุกสำนักที่ท่านได้ศึกษามา

โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามถัดมาคือพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเมื่อครั้งเป็นพระภิกษุหนุ่มได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้และบำเพ็ญสมณธรรมอย่างอุกฤษเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้บรรลุธรรมณอุโบสถหลังเดิมของวัดเมื่อวันเพ็ญเดือน10ตรงกับวันที่1กันยายนพุทธศักราช2460การครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งต่อวิชาธรรมกายวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สูญหายไปหลังพุทธปรินิพพานบุคคลผู้ยอมถวายชีวิตเพื่อที่จะบรรลุธรรมของพระพุทธองค์จนกระทั่งได้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ขาดการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบมานานนับพันปีให้หวนคืนกลับมาให้ชาวโลกได้ปฏิบัติกันอีกครั้งนับว่าการบังเกิดขึ้นของท่านนั้นก็เพื่อมาแก้ไขทุกข์เข็ญของสัตว์โลกเพราะตลอดแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลวิชาธรรมกายคือเส้นทางที่จะทำให้สรรพสัตว์พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารนับว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนั้นท่านเป็นบุคคลผู้หาได้ยากในโลกท่านมีพระคุณอันไม่มีประมาณและเมื่อผู้มีบุญทุกท่านได้มีโอกาสมาศึกษาวิชาธรรมกายผู้ศึกษาก็ยังประโยชน์ทั้งในปัจจุบันชาติและในทุกภพทุกชาติให้เกิดแก่ตนเองอีกทั้งยังประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนที่จะได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงที่จะสามารถสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้

ขอถือโอกาสหน่อยนะในฐานะที่พวกเราได้ตั้งใจตั้งแต่เช้ามาแล้วทั้งที่ไม่ใช่วันหยุดแต่ว่าตั้งใจจะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมกับหลวงปู่ของเราก็ยอมสละเวลามากันขอเรื่องแรกก่อนเข้าล่างกันพระไตรปิฎกได้บันทึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้อย่างดีไม่ว่าการปฏิบัติธรรมการเข้าถึงธรรมเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วจะได้ความรู้ได้ความดีได้บุญมหาศาลอย่างใดอย่างไร ในพระไตรปิฎกกล่าวเอาไว้หมดแต่ว่าก็เหมือนอย่างกับตำราทำกับข้าวนั่นแหละตำราทำกับข้าวเขาก็บอกทุกขั้นตอนเลยนะ ว่าใส่ผักอย่างนั้นเจลกระเทียมอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ว่าทำตามนั้นเถอะเททิ้งทั้งกระทะเลยหลวงพ่อเองก็เคยเจอมา

เอางี้เตรียมเครื่องน้ำพริกนั่นสองชุดป้าตำครกผมตำครกป้าใส่อะไรผมใส่อันนั่นแหละของเท่ากันหมดเลย พอถึงเวลาตำเท่านั้นตำยังไม่ทันถึงขึ้นครึ่งครกเลยป้าโวยซะลูกลูกลูกไอ้หนูเอ้ยเองตำอย่างนี้นะน้ำพริกเองครกนี้ไม่ได้กินหรอกอ้าวทำไมล่ะป้าก็เครื่องก็เหมือนกันของบางอย่างป้าก็บอกเอาแค่พริกที่ใส่ไปเนี่ยนะเขาตำเพียงแค่บุบบุบไอ้ลูกเอ้ยตำเพียงบุบบุบแล้วก็อย่างนั้นแหละรสเผ็ดมันก็ออกแต่เองตำโครมโครมโครมนี่ตำด้วยพริกละเอียดเลยลูกเอ้ยเผ็ดจนกินไม่ได้นั่นน่ะนะเหม็นเขียวอีกต่างหากอ้าวแล้วกันก็เครื่องปรุงเท่ากันจังหวะที่ตำน้ำหนักที่ตำไม่เท่ากันแค่นี้ก็แย่แล้วเช่นกันในการปฏิบัติธรรมแม่บทของการปฏิบัติธรรมมีเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ไหนตอนนี้พวกเรารู้หมดแล้วล่ะอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในพระธรรมจักรเดี๋ยวต้องไปช่วยกันสวดนะสัมมาทิฏฐิสัมมาเริ่มต้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิวิธีจะให้เข้าถึงธรรมมีแค่นี้ปฏิบัติ8ข้อแต่นั่นแหละได้มาอย่างนี้แล้วก็พยายามทำตามนี้แต่ปรากฏว่าทิ้งช่วงมาเป็นพันพันปีหาคนที่จะเข้าถึงธรรมยากจริงๆจนกระทั่งเมื่อหลวงปู่ของเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันความจริงแล้วหลวงปู่ไม่ใช่เอาชีวิตเป็นเดิมพันปุบปับหรอกเดินทุดงก็หลายปีไปตามปฏิบัติอยู่พระอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ก็หลายปีแต่ว่าไม่ลงตัวสักทีสุดท้ายที่ว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาหลายปีคือเดินทุดงกลำแดดกลำฝนไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วทุดงยุคโน้นเมื่อไปคุยกับพระอาจารย์ที่มีชีวิตหลงเหลืออยู่ในรุ่นโน้นท่านบอกในยุคโน้นนะการเดินทุดงของท่านอย่างดีก็มีกรดมุ้งไม่มีหรอกและบางรูปกรดก็ไม่เอาแล้วถามว่าแล้วฝนตกทำไงท่านก็ท่านก็ตอบชัดตกก็เปียกสิเออจริงด้วยตกก็เปียกสิแล้วยุงไม่กัดกัดก็กัดก็อย่างนี้แหละเพราะในยุคโน้นก็ถือเคร่งกันหนักๆ กันอย่างเนี้ยก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันบางรูปก็ไข้ปลากินกันไปก็มรณภาพได้ไข้ปลามั้งสิงสาราสัตว์รบกวนจนกระทั่งเสียชีวิตก็มีอะไรเหล่านี้แต่ว่าหลวงปู่ก็ผ่านความลำบากตรากตรำอย่างนั้นมาได้จนสุดท้ายบอกเอาละพื้นฐานในการเดินทุดงพื้นฐานในการทำสมาธิกับพระอาจารย์ที่มีชื่อดังๆในยุคโน้นก็ผ่านมาหมดแล้วแต่ว่าก็เพิ่งได้ในระดับหนึ่งที่จะได้เข้าถึงธรรมเป็นจริงเป็นจังอย่างที่ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกมันไม่ได้อ่ะก็นั่นล่ะจึงได้ตัดสินใจที่วัดโบสถ์บนวัดโบสถ์บางคูเวียงที่เมืองนนทบุรีหลวงปู่ตัดสินใจเลยว่าเอาล่ะพื้นฐานที่ได้จากการภาวนา

จากครูบาอาจารย์ที่มีอยู่ในยุคนั้นก็ว่าก็พอละก็ถึงเวลาแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันเช่นเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำเอาไว้เมื่อวันจะตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชัดอธิษฐานจิตเลยแม้เลือดเนื้อในร่างกายจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้ายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านค่อยมันตายกันอยู่โคนโพนี่แหละก็จากตรงนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันนะก็คือเข้าในลักษณะที่เดี๋ยวนี้เราได้ยินกันบ่อยๆแต่สำนักอื่นคงไม่ค่อยได้ยินกันละทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวคือตายก็ตายกันแล้วงวดนี้จากตรงนี้นี่เองหลวงปู่จึงไปเอาจึงสามารถทำใจหยุดทำใจนิ่งและเอาวิชาธรรมกายกลับคืนมาได้แล้วพอกลับคืนมาได้ตรงนี้นี่เองที่เราเข้าได้ถึงได้เข้าใจครับเพราะในยุคก่อนโน้นในสมัยพุทธกาลการเข้าถึงธรรมเนื่องจากบารมีของท่านเหล่านั้นแก่กล้าเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในระดับหนึ่งเขาเข้าใจละอย่างตรัสธรรมจักรนั่นที่ตอนนี้เราก็สวดกันได้ก็สวดกันได้คนละหลายจบแล้วนะแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมสักทีหนึ่งขณะที่แค่นั้นน่ะท่านโกนพระโกนธัญญะบรรลุธรรมทันทีที่ตรัสจบก็บรรลุแล้วส่วนอีกสี่รูปนั่นไม่บรรลุต้องรออีกแต่ละวันต่อมาก็บรรลุทีละองค์ละองค์จนกระทั่งครบห้าองค์ผู้ที่ฝึกตัวมาออกบวชตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา ตามกันมาตั้งหลายปีถึงเวลายังบรรลุธรรมได้ไม่พร้อมกันท่านโกนธัญญะบรรลุได้ก่อนทำไมก็เพราะว่าหนึ่งอายุมากแล้วปฏิบัติธรรมรอท่ามาตั้งแต่ถ่ายลักษณะมหาบุรุษเจ้าชายสิทธัตถะตั้งอย่างนอนแบเบาะแล้วทำนายเอาไว้เลยนี่แหละจะเป็นศาสดาต่อไปข้างหน้าแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมรอเต็มที่เลยถึงคราวออกบวชตามบวชทันทีจึงได้บรรลุธรรมง่ายเพราะได้ติดตามเหมือนเงาตามตัวพุทธองค์มาทีนี้ส่วนพระอรหันต์รูปอื่นๆที่ก็ได้มาช่วยกันจารึกพระไตรปิฎกเอาไว้ก็เป็นประเภทบารมีแก่กล้าฟังปุ๊บก็เข้าใจปั๊บโดยบารมีของท่านว่าแค่นี้เข้าใจแล้วส่วนพวกที่ไม่เข้าใจมีไหมมีพวกที่ฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บอย่างนั้นล่ะอย่างพระโกนธัญญะพวกนี้ก็พวกหูทิพย์หูพรหมได้ยินปุ๊บเข้าใจปั๊บแล้วที่ได้ยินปุ๊บยังไม่เข้าใจปั๊บพระองค์เทศซ้ำให้อีกเที่ยวสองเที่ยวทบทวนนอนนอนนี่นี่ให้หน่อยเดี๋ยวก็บรรลุธรรมและที่เหลือน่ะเป็นไงอ๋อเพราะนั้นหูกระทะเพราะหูกระทะนี่พูดไปเหอะเทศไปเหอะไม่ไปถึงไหนสักทีแล้วทำไงจะไปทำไงก็มานั่งรวมอยู่นี่ไงล่ะอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวเนี้ยนะคำถามก็คือแล้วทำไมเขาไม่บันทึกให้ละเอียดนะก็ถือว่าในยุคนั้นน่ะละเอียดพอแล้วอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้คือ

ค่ตำน้ำพริกเอาแค่ตำน้ำพริกโถเขาเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วมากองเอาไว้ต่อหน้าแต่ให้เราตำเนี่ยกินไม่ได้เลยน้ำพริกครกนั้นเพราะความละเอียดละออมของเราไม่พออันนี้ควรจะตำแรงขนาดนี้จึงจะได้น้ำพริกอร่อยเอามากินเราตำแรงไปสักนิดเดียวก็ไปคนละรสซะแล้วแล้วนี่ป้านั่งอยู่ต่อหน้าเอานี่นะเอากระเทียมใส่ก่อนเอาไอ้กระปิใส่อะไรเขาว่าตามลำดับขนาดนั้นยังไปไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าไปอ่านตำราทำกับข้าวแล้วไปทำเองมันก็รสพิลึกพิลึกไปน่ะอย่างที่เราเห็นกันของลืมตาเห็นอ่านตามตำราทำก็ทำไม่ได้ดีแต่ว่าธรรมะเป็นของละเอียดภายในจะต้องหลับตาทำภาวนาอีกด้วยความยากจึงเกิดขึ้นแต่ว่าในบันทึกที่มีบันทึกในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องของหลักการทั้งสิ้นส่วนวิธีการนั้นตามธรรมดาตั้งแต่พุทธกาลมาก็จะต้องมีครูบาอาจารย์ควบคุมกันมาตลอดแต่ว่าเกิดการขาดช่วงครูบาอาจารย์ที่จะควบคุมให้เพราะฉะนั้นการถ่ายทอดพระพุทธศาสนาแม้มีพระไตรปิฎกให้แต่ว่าพอถึงเวลาจะปฏิบัติให้ได้กลับไม่ง่ายเลยก็ขนาดอยู่ต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจบปุ๊บพระโกณฑัญญะได้เพียงรูปเดียวอีกสี่รูปต้องรอก่อนซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศเองทรงเทศเองแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็ติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึง6ปีด้วยกันยังต้องมีอาการอย่างนั้นคือได้บรรลุไม่พร้อมกันส่วนพวกเราที่ห่างมา 2,000 กว่าปีตั้งแต่การเกิดก็รู้ละบารมีเรายังหย่อนอยู่ถ้าบารมีมากพอก็คงเกิดในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละแต่ความที่มันหย่อนหย่อนก็หย่อนแต่บุญเก่าก็ไม่น้อยจึงได้มาเกิดทันคำสอนแต่ไม่ทันตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จริงทันแต่คำสอนเพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติให้ได้ดีเช่นพระโกณฑัญญะที่ได้ปุ๊บจึงยากจึงต้องมีครูบาอาจารย์ตามจี้ให้เป็นขั้นเป็นตอนให้ละเอียดยิ่งไปกว่าครั้งนั้นอีกครูบาอาจารย์ประเภทนี้หาไม่ได้ทิ้งช่วงมาเป็นพันปีจึงมาถึงหลวงปู่เข้าหลวงปู่เอาชีวิตเป็นเดิมพันปฏิบัติแล้วบุญเก่าของหลวงปู่มากพอถ้าไม่มากพอก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะบุญเก่าของหลวงปู่มากพอจึงเมื่อตั้งใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันปฏิบัติก็เอาคำสอนเอาวิชาธรรมกายกลับมาจนได้นี่ถ้าพวกเราเองสวดพระธรรมจักรเสร็จได้บทแล้วนั่นเนี่ยอยู่ในมือเนี่ยเอาชีวิตไปเดิมพันนั่งโคนไม้ต้นไหนก็ได้ฮะอธิษฐานไปเถอะถ้าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้ธรรมะแล้วก็ให้มันตายอยู่ตรงนี้คงได้หามศพกันไปเป็นแถวหรอกมันตัวแค่นี้ก็ต้องบอกว่าด้วยกำลังบุญของพวกเราถ้าไม่มีครูบาอาจารย์กำกับให้ยากจริงๆก็สมัยพุทธกาลฟังพร้อมๆกันห้ารูปเทศปุ๊บพระโกณฑัญญะจึงได้รูปเดียวอีกสี่รูปต้องให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามกำกับอยู่อีกตั้งหลายเวลาพวกเรา

0: ห่างพุทธกาลมา 2,000 กว่าปีเมื่อมาเจอหลวงปู่ของเราแล้วเอาล่ะถึงไม่เจอตัวจริงก็เจอตัวแทนบางท่านก็ได้เจอคุณยายนั่งกันอยู่ในนี้ได้พบคุณยายซึ่งเป็นตัวแทนของหลวงปู่เพราะคุณยายพูดชัดเจนเพราะหลวงปู่พูดชัดเจนว่ายายได้รับถ่ายทอดธรรมะจากหลวงปู่มาเต็มที่รายละเอียดต่างๆได้หลวงปู่จึงใช้ว่าคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองก็คุณยายก็มาสร้างวัดนี้วัดพระธรรมกายไว้ให้เราก่อนคุณยายจะลาโลกก็ถ่ายทอดวิชาธรรมกายไว้ให้กับหลวงพ่อของเราอะไรที่หลวงปู่ค้นคว้าเอาไว้ก็มอบไว้กับคุณยายคุณยายอะไรที่หลวงปู่มอบให้ก็ถ่ายทอดมาเป็นทอดๆกันลงมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากพวกเรานะว่าหนึ่งเอาเถอะคำสอนต่างๆที่คุณยายมอบให้เอาไว้อยู่ในวัดนี้แล้วก็จริงๆแล้วก็ได้ถ่ายทอดกันอยู่ในวัดอยู่หลายรูปหลายท่านอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงได้มีการบวชชนิดที่ติวกันอยู่นี่แหละ ที่เมื่อกี้นี้ก็ได้ดูภาพยนตร์กันเมื่อกี้นัวออขณะนี้มีการติวกันว่าพระใหม่ที่มาบวชถ้าจะให้แค่สวดพระธรรมจักรแล้วก็ไม่มีการติวการคุมไม่มีการสอบอารมณ์เป็นช่วงๆคงยากที่จะทำได้ก็ตอนนี้ก็มีแล้วการติวอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากกับพวกเราเอาไว้นะหนึ่งก็มีเวลาเหลือกันอีกถึงวันที่10ก็ช่วยไปตามพวกผู้ชายแมนๆมา
1: 29ครับ
0: วัน
1: รับสมัครถึง29
0: รับสมัครถึงวันที่29ก็ขอให้ไปตามลูกผู้ชายแมนๆมาเถอะใครที่เขาพอมีเวลาว่างได้หรือวางงานได้โอกาสดีๆอย่างนี้รีบไปตามเอามาบวชกันนะจะได้เป็นกำลังของพระศาสนาต่อไปในภายภาคหน้านี่ก็เรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่สองก็ตัวของพวกเราเองอยากฝากไว้ตั้งใจสวดธรรมจักรกันให้ดีซ้ำแล้วซ้ำอีกยังไงก็อย่าเบื่อสวดให้จำได้ฝังใจข้ามชาติไปเลยเพราะว่าที่จริงแล้วท่านพระโกณฑัญญะที่ฟังเทศพระธรรมจักรจบปุ๊บก็บรรลุธรรมปั๊บนะจริงๆท่านไม่ได้เพิ่งฟังบทนี้เป็นชาติแรกหรอกชาติในอดีตท่านก็สวดมาพอได้ยินมาพอแต่ชาตินั้นการบ่มบารมีส่วนตัวยังไม่พอจนกระทั่งมาถึงชาตินี้เอาละจำธรรมะฝังใจมาได้เยอะละพอสะกิดนิดเดียวก็เลยได้ขึ้นมาทันทีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศจบฝากพวกเราสวดให้ได้ให้คล่องให้ฝังใจแล้วก็ไม่เฉพาะฝังใจมีได้จังหวะเดี๋ยวจะเทศขยายความให้ฟังแล้วก็ทำความเข้าใจและปฏิบัติให้เต็มที่ด้วยพบเบื้องหน้าไปเจอหลวงปู่ก็ตามไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามไปเจอพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งก็ตามในภายภาคหน้าได้ฟังบทนี้ซ้ำอีกทีแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่ละนะสวดธรรมจักรเป็นทุนให้เต็มที่ตั้งแต่ชาตินี้ก็เราเกิดจะเกิดอีกกี่ชาติไหนๆข้างหน้าคงได้สมหวังทันทีที่ได้ยินพระธรรมจักรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจากพระอรหันต์ด้วยหูตัวเองในภายภาคหน้าไม่ผิดหวังจริงๆฝากไว้แค่นี้แหละนะ
1: สาธุ
0: บูชาพระพร้อมกัน

0: ธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปัตติปันโนภควโตสาวกสังโฆ
1: สุปัตติ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ตั้งใจสร้างบุญกันขนาดนี้ก่อนออกพรรษาให้เข้าถึงพระธรรมกายด้วยกันทุกรูปทุกคนเลยเนอ
2: สาธุ
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามในทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจ

ไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาเพราะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นน่ะเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเด็กหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้ไปหยุดเป็นตัวสำเร็จไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะ

ลงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ธรรมดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้น

างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินๆหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมานี่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่อยู่จนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มแล้วก็จะเชื่อมก็ไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบ

กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั้นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าพระกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์ที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ธรรมจักขุมีญาณทัศนะคือมีดวงตา

ที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขัดจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นยัน

ปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ข้าพเจ้ามรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยภายในวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมมณีมิตรเป็นดวงใสใส

ืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัธยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะ

ซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจ

และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่า

และก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: อะนะมัยยังมุตตะสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว

0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิริ
1: โอตัปปา
0: โอตัปปา
1: ความเพียร
0: ความเพียร
1: และขันติ
0: และขันติ
1: พึงเป็นผู้ที่
0: พึงเป็นผู้ที
1: ่ศัตรูครอบงำไม่ได
0: ้ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย

0: ิน
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเ
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานะ

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชาที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
0: สาธุ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาท

ราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์

พยาบาทเบียดเบียน

0: รียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาที

0: การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

0: News YouTube ข่าวบุญ News ค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าหลักวิชาคือหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายถึงจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้นั้นใจต้องหยุดถ้าใจไม่หยุดจะเข้าถึงไม่ได้เลยต้องหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำอะไรทั้งสิ้นเลยเหมือนไม่ได้ทำอะไรแค่นิ่งๆเฉยๆสบายๆเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่วัดพระพุทธบาทห้วยสาจังหวัดเชียงรายซึ่งทุกท่านนะคะต่างมีความตั้งใจค่ะที่จะไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยในปีนี้เพื่อน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเราไปรับชมแล้วร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: วัดพระบาทห้วยสาหน้าอนุโมทนาเพียงยิ่มการปฏิบัติธรรมเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองจารย์มหาสายันนอกจากประสานเกี่ยวกับกฐินแล้วท่านก็ยังช่วยหาทุนด้านการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรที่ไปเรียนบาลีด้วยหน้าอนุโมทนาเพียงยิ่ง
2: ชีวิตของเรามีอะไรที่มากกว่าอยู่ในสวน
3: ในชีวิตเราเนี่ยทำอย่างไรจะให้ถวายได้เยอะที่สุดการถวายกฐินมีอานิสงส์มากมายพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว
4: ้กฐิน 30,000 วัดเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่มากๆตั้งแต่เกิดมาเนาะก็ไม่เคยมีใครทำได้มีแต่หลวงพ่อเนาะหลวงพ่อธรรมชโย

ผมชื่อสอนอนันต์เชื้อน้อยนะครับผมชื่อเล่นชื่อตูนเป็นตัวแทนของวัดพรหมยานครับหรือว่าที่ทางบ้านเขารู้จักกันคือหมู่บ้านห้วยเอียนครับผมปกติผมอยู่แต่ในสวนก็อยากมาปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้นิ่งหรือสงบครับผมพบเจอกับเพื่อนๆที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาดีครับจะทำให้เราที่เป็นแนวทางเดียวกันชอบมากครับผมบรรยากาศนี้พูดง่ายๆเหมือนสวรรค์บนดินนะครับมีทั้งต้นไม้ใหญ่มีความร่มรื่นชุ่มชื่นเย็นสบายกฐินครั้งหนึ่งมี 30,000 วัตต์เป็นประโยชน์มากครับผมเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่นำเข้าวัดนี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยในวัดมากทั้งค่าน้ำค่าไฟบูรณะสถานที่ห้องน้ำสถานที่ปฏิบัติธรรมช่วยทางวัดต่างจังหวัดที่ขาดแคลนขอบพระคุณ

ายอธิการทิพย์ตานะครับเป็นสาธุชนชาวอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับการเข้าอบรมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากต่อตัวกระผมเองแล้วก็ศรัทธาสาธุชนที่เข้าร่วมตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังนะครับในเรื่องของพระพุทธศาสนาการถวายกฐินมีอานิสงส์มากมายสำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นการถวายที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้เพราะฉะนั้นจึงเกิดอานิสงส์มากมายสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญร่วมกุศลนะครับในชีวิตหนึ่งนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วม

ร่วมทำบุญกฐิน 30,000 วัดเราถือว่าเป็นกองเสบียงสนับสนุนกองทัพธรรมให้เดินหน้าต่อไปของผมเนี่ยจะทอดที่อำเภอเวียงแก่นมีทั้งหมดอยู่8วัดแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาที่เชียงของเป็นบุญนะมนุษย์เราเนี่ยสิ้นชีวิตไปแล้วก็มันไม่มีอะไรติดตัวไปภาคภูมิใจมากเลยนะครับหาโอกาสแบบนี้ยากมากขอบคุณทางวัดพระธรรมกายนะครับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ศิษยาสานุศิษย์ทุกท่านที่ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหัวแรงในการจัดทอดกฐิน 30,000 วัดนะฮะโดยเฉพาะขอกราบอนุโมทนาและขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ท่านได้ทรงมีดำรินะครับในการที่จะพาพวกกระผมนะครับรวมถึงสาธุชนทุกท่านนะให้พ้นทุกข์ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนทุกท่านตั้งใจนะครับในการที่จะประกอบความดีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดไปนะครับ

หมู่บ้านเชียงคานนะคะภูมิใจและปลื้มใจมากแบบบางทีก็น้ำตาไหลเลยไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้รับความรู้การจัดกฐินที่จะไปทอดตามวัดเริ่มตั้งแต่การจัดริ้วขบวนการจัดสถานที่แล้วก็การถ่ายภาพแล้วก็พิธีกรพิธีกรรมการที่เรามาร่วมกันแบบนี้ก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นภาพที่ประทับใจมากๆกฐิน 30,000 ว่าเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่มากๆตั้งแต่เกิดมาเนาะก็ไม่เคยมีใครทำได้มีแต่หลวงพ่อเนาะหลวงพ่อธรรมชโยอยากฝากบอกหลวงพ่อธรรมชโยเนาะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บารมีที่ท่านได้ทำเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้อยู่คู่ศาสนาพุทธของประเทศไทยตลอดไปและมีโครงการดีๆให้กับชาวพุทธได้ปฏิบัติข้าพเจ้าก็ขอตั้งปฏิภาณเนาะจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของหลวงพ่อจะนำบุญกุศลที่หลวงพ่อได้ทำไว้ก็จะกระจายให้คนอื่นได้ทำที่เหมือนตัวเอง

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันค่ะที่ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริยนธรรม9ประโยคและปริยนธรรม6ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อเร็วนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริยนธรรม9ประโยคและปริยนธรรม6ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีพระมหาพระเดชศักดิ์สักกธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากนายวันเฉลิมฮกชุนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีอ่านปริญญาบัตรเปลี่ยนธรรม9ประโยคและประกาศนียบัตรเปลี่ยนธรรม6ประโยคโดยในปีพุทธศักราช2569มีพระภิกษุสามเณรจากสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคซึ่งเป็นชั้นสูงสุดแห่งการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทยจำนวน8รูปโดย1ใน8รูปนั้นเป็นสามเณรนาคหลวงและยังเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับชาวจังหวัดอุทัยธานีนั่นคือมีสามเณรผู้สอบได้ปริยนธรรม6ประโยคอีก1รูปคือสามเณรกิตติชัยกิตสุขซึ่งเป็นลูกหลานชาวจังหวัดอุทัยธานีเป็นผลผลิตอันงดงามจากโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงแห่งนี้จากเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ได้รับการปลูกฝังและหล่อหลอมด้วยร่มกาสาวพัดณแผ่นดินธรรมแห่งนี้วันนี้เมล็ดพันธุ์นั้นได้เจริญเติบโตผลิดอกออกผลอย่างงดงามสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติอันดีงามให้กับจังหวัดอุทัยธานีอีกด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวของเยาวชนกันบ้างค่ะเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีได้รวมพลังทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์

รา2569ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในบุญทอดกฐินไปด้วยกันค่ะผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกได้ลงพื้นที่ในกิจกรรมกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยนักเรียนแกนนำและประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญกฐินณบริเวณตลาดคลองถมประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีโดยบรรยากาศการลงพื้นที่แจ้งข่าวบุญของเหล่านักเรียนแกนนำเด็กดีวีสตาร์ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านในพื้นที่อย่างอบอุ่นทั้งยังได้ร่วมอนุโมทนาและชื่นชมในความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ของเยาวชนซึ่งปีนี้เด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการกฐินสำริดเป็นปีที่3สำหรับประธานกฐินสำริดโรงเรียนประชารัฐพัฒนาในปีนี้คือนายสักกรินมะลินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งหลังจากนี้น้องๆ นักเรียนเด็กดีวีสตาร์จะได้ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์และบอกบุญกฐินอีกครั้งที่ตลาดต้องชมและตลาดนัดคลองถมเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านได้ไปร่วมงานบุญทอดกฐินโดยทางโรงเรียนประชารัฐพัฒนาจะไปทอดกฐินณวัดประชาวาสอัมพวันในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแม้ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะก็สามารถที่จะเป็นประธานกฐินได้ขออนุโมทนาบุญกับน้องๆด้วยค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะได้จัดโครงการ Weekend Meditationเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นเข้ามาศึกษาธรรมะฝึกสมาธิและพักผ่อนกายใจในบรรยากาศที่สงบร่มเย็นค่ะสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน16ท่านซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติธรรมในโครงการ One Day Meditation มาก่อนและมีความประสงค์จะศึกษาและปฏิบัติสมาธิในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยในวันแรกได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้ให้การปฐมนิเทศก่อนที่จะได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมแนะนำตัวสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมของจิตใจส่วนในวันรุ่งขึ้นค่ะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการออกกำลังกายโยคะโดยมีอาสาสมัครวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นำออกกำลังกายจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจและปรับใจในการฝึกสมาธินอกจากนี้ยังได้ร่วมการทำสมาธิด้วยการเดินจงกรมโดยพระอาจารย์แนะนำวิธีการเดินการวางใจในขณะเดินก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะพร้อมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถามตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมโดยมีพระมนชัยคุตตะมันโตได้แนะนำ3สภาพจิตใจโดยทั่วไประหว่างการนั่งสมาธิสังเกตได้คือ 1. อาการฟุ้ง 2. อาการตึงและ 3. อาการหลับจากนั้นได้แบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มโดยมีพระอาจารย์ตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับประโยชน์ของสมาธิวิธีการแก้ไขในขณะที่เจออุปสรรคในการนั่งสมาธิและนำไปใช้อย่างไรส่วนในช่วงค่ำนะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทได้นำนั่งสมาธิท่ามกลางแสงเทียนโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พิจารณาแสงสว่างของแสงเทียนเป็นนิมิตที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ชัดเจนให้มีอารมณ์นิ่งสบายและมีความสุขส่วนในวันสุดท้ายได้ให้ทุกท่านสรุปข้อคิดและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยทุกท่านประทับใจเป็นอย่างมากซึ่งชาวท้องถิ่นได้แบ่งปันประสบการณ์ภายในที่น่าประทับใจว่าจากการมาร่วมปฏิบัติธรรมทำให้พบกับความรู้สึกที่นิ่งเบาสบายสบายทั้งกายและใจบางท่านกล่าวว่าชอบมานั่งสมาธิที่วัดมากเพราะรู้สึกว่ามีสมาธิดีกว่าการนั่งเองที่บ้านเนื่องจากชอบบรรยากาศที่สงบร่มรื่นของที่วัดบางท่านกล่าวด้วยความปลื้มใจว่าการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้
มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นกว่าครั้งก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ทุกท่านยังแสดงถึงความประทับใจทั้งเรื่องอาหารการต้อนรับของอาสาสมัครพร้อม

ภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระมหาสุภกรสุภรัตโนท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรสุภาพรพันธ์พิบูลและกัลยาณมิตรนันทนามิลเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปและพิธีถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์และกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองและกัลยาณมิตรเมธนีชูจิระวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โอกาสนี้พระดรัญกตปุญโญได้แสดงปาฐกถาธรรมซึ่งสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและซาบซึ้งใจให้กับพุทธบริษัทในต่างแดนเป็นอย่างมากจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญให้สาธุชนได้รับทราบเพื่อที่จะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดทั้งยังได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีอีกด้วยค่ะเรามาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสและความอบอุ่นความศรัทธาของพุทธบริษัทในต่างแดนค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระวันเฉลิมสมวังโสเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกาและแคนาดา20ศูนย์โดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานผ้าป่าโดยได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่ายังได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติส่วนในภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับฟังธรรมะจากพระมหาชูชัยธรรมภูสิโตที่ท่านได้เมตตามาขยายความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางและสร้างกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมรวมถึงการนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในต่างแดนซึ่งสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอมใจแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะส่วนที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดยโสธรอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดนครราชสีมาอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ10จังหวัดอ่างทองค่ะและท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง1อันดับ2แก้วภูธร8อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง10อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง8อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง9อันดับ9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้

ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวดที่ 8,739 ล้าน 19,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะก็ส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569อบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์2570ซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสติสัพพัทธปัตถิยาสติจำเป็นต้องใช้ในทุกที่ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุญญวิปากสูตรความว่ามาภิกขเวปุญญานังพายิทธะสุขัสเสตังภิกขเวอธิวจันนังยติทังปุญญานันติดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเราย่อมรู้ชัดผลแห่งบุญอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจที่เราเสวยแล้วตลอดกาลนานบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงทรงเห็นชัดด้วยญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ถึงอนุภาพแห่งบุญทรงเห็นอดีตมนุษย์ผู้ทำบาปแล้วไปเสวยทุกข์ในมหานรกและทวายเทพที่กำลังเสวยทิพยสมบัติอยู่ในสุคติโลกสวรรค์เพราะสร้างบุญมาดีนิพพานภพสามโลกันเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดหมดจึงทรงสรุปให้เหล่าพุทธบริษัทได้ทราบว่าปุญญานิปารโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ในปรโลกบรรพบุรุษของเราได้เห็นคุณค่าของบุญจึงดำเนินชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนามีการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนากันมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ประเทศชาติมีแต่ความสงบสุขมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดมาแต่ในปัจจุบันเราได้ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีกันมากมุ่งพัฒนาทางด้านวัตถุจนลืมพัฒนาจิตใจทำให้คนส่วนใหญ่

ประมาทในการสั่งสมบุญซึ่งจะเป็นเสบียงที่สำคัญในการเดินทางไกลไปสู่ปรโลกบางคนมีความเข้าใจไม่ถูกต้องคิดว่าบุญบาปไม่มีเพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยไม่เชื่อในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ผู้รู้ทั้งหลายท่านได้พิสูจน์แล้วว่าบุญบาปมีจริงทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงเพราะไปรู้ไปเห็นได้ด้วยธรรมจักขุและญาณทัศนะที่ละเอียดลึกซึ้งเกินกว่าวิสัยของปุถุชนจะคิดเอาเองได้เป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดที่เรียกว่าเป็นอจินไตยเพราะดังที่พุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอจินไตย4อย่างนี้ไม่ควรคิดผู้ใดคิดผู้นั้นพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าจะได้รับความลำบากเปล่าอจินไตย4อย่างได้แก่พุทธวิสัยก็เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเช่นการแสดงปฏิหาริย์ของพระพุทธองค์เป็นต้นอย่างที่สองคือฌานวิสัยเป็นวิสัยของผู้มีฌานเช่นการเหาะเหินเดินอากาศอย่างที่สามคือวิบากแห่งกรรมเป็นผลของการกระทำถ้าทำบุญก็ย่อมได้รับผลคือความสุขถ้าทำบาปก็ย่อมได้รับผลคือความทุกข์และประการสุดท้ายคือโลกจินดาคือความคิดในเรื่องโลกเช่นใครเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกใครเป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์เป็นต้นเรื่องเหล่านี้คิดเอาเองจะปัญญามนุษย์ไม่ได้ต้องอาศัยปัญญาอันบริสุทธิ์ของพระธรรมกายภายในดังนั้นเรื่องอจินไตยจึงไม่สามารถรู้ได้ด้วยการคิดจะรู้ได้โดยญาณทัศนะและเห็นได้โดยธรรมจักขุของพระธรรมกายคล้ายกับการรักษาโรคของคนในสมัยก่อนแต่เดิมก็ไม่รู้ว่าโรคต่างๆเกิดมาจากสาเหตุอะไรเพราะเชื้อโรคไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต่อมาเมื่อมีกล้องจุลทรรศน์เราจึงสามารถมองเห็นตัวของเชื้อโรคได้บุญและบาปก็เช่นเดียวกันเป็นของละเอียดเรามองไม่เห็นด้วยตามนุษย์แต่สามารถเห็นได้ด้วยตาของพระธรรมกายผู้ที่เข้าถึงธรรมกายแล้วจึงจะทราบซึ้งเรื่องของบุญและบาปจะเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องของกฎแห่งกรรมเราพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุและผลบุคคลประกอบเหตุอย่างไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นเหมือนการปลูกถั่วย่อมได้ถั่วปลูกงาย่อมได้งาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องผลของบุญเอาไว้มากมายซึ่งในวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของผู้ที่รักในการทำบุญและได้ประสบผลบุญมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าอดีตชาติของพระองค์ให้ฟังว่าในภพชาติหนึ่งได้เสวยพระชาติเป็นลูกเศรษฐีและเห็นทุกข์เห็นโทษในการครองเรือนจึงได้ทำการบริจาคมหาทานตลอด7วันให้กับยาจกและชาวพระนครพอครบ7วันก็ทิ้งทุกอย่างใครอยากได้อะไรก็ให้มาขนเอาไปได้เลยจากนั้นได้เดินทางเข้าป่าหิมพานต์ออกบวชเป็นดาบสท่านตั้งใจสมาทานมั่นในศีลและเจริญสมาธิภาวนาบำเพ็ญตบะธรรมปลีกวิเวกอยู่คนเดียวอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันท่านใช้เวลาไม่นานนักก็ได้บรรลุอภิญญา5สมาบัติ8สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้หลังจากนั้นท่านก็ตั้งใจเจริญเมตตาจิตตลอด7ปีมาถึงคราวละโลกก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเป็นมหาพรหมผู้มีอนุภาพมากได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอด7สังวัตวิวัตกับหมายถึงว่าโลกนี้เจริญขึ้นสูงสุด
และเสื่อมลงต่ำสุด

ถึง7รอบท่านก็ยังเสวยสุขที่เกิดจากฌานสมาบัติไม่เคลื่อนไปไหนเลยเมื่อโลกถึงความพินาศคือถูกไฟบรรลัยการเผาผลาญทำลายท่านได้เข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสราเมื่อโลกยังไม่ถึงความพินาศได้เข้าถึงวิมานพรหมมันว่างเปล่าเป็นท้ามหาพรหมผู้เป็นใหญ่กว่าพรหมทั้งหมดใครๆก็ครอบงำไม่ได้เมื่อการเวลาผ่านไปเจ็ดสังวัตวิวัตกับท่านได้จุติมาบังเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึง36ครั้งครั้นเคลื่อนจากการเป็นจอมเทพก็ได้มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นธรรมราชามีมหาสมุทรทั้ง4นะเป็นขอบเขตประกอบด้วยรัตนะ7ประการคือจักแก้วแก้วมณีขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วช้างแก้วม้าแก้วมีบุตรมากกว่า1,000คนแต่ละท่านก็ล้วนแต่กล้าหาญชาญชัยย่ำยีข้าศึกได้สามารถครอบครองปัตตภีมณฑลนี้อันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตโดยไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้ศาสตราวุธท่านได้สั่งสอนคนในพื้นปัตตภีให้ตั้งมั่นในศีล5ด้วยความเป็นพระราชาผู้เรืองเดชมีวัตถุเครื่องปลื้มใจมากมายมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพมากมหาชนฟังแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสได้ปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าจักรพรรดิทรงแนะนำต่างก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปกันมากมายนี่ก็เป็นเรื่องอนุภาพของบุญที่นำความสุขและความสำเร็จมาให้คือถ้าหากมีบุญมากเวลามาเกิดก็มาเป็นใหญ่ในภพภูมินั้นๆโดยไม่ต้องไปแข่งแย่งต่อสู้กับใครมันก็ว่าตำแหน่งเหล่านั้นได้รอคอยผู้มีบุญอยู่แล้วหากเป็นพรหมก็เป็นเท้ามหาพรหมเป็นเทวดาก็เป็นเท้าสักกะเทวราชเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นจอมจักรพรรดิแต่ถ้าบุญลดหลั่นลงมาฐานะความมันอยู่ก็ด้อยลงมาเพราะฉะนั้นบุญยังเป็นตัวแปรของชีวิตที่สำคัญเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงไม่ควรที่จะประมาทในการดำเนินชีวิตควรหมั่นสั่งสมบุญโดยการให้ทานอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลให้บริสุทธิ์และหมั่นเจริญสมาธิภาวนาทำใจของเราให้หยุดนิ่งจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อใจของเราจุดนิ่งได้ถูกส่วนกระแสบุญก็เกิดขึ้นในกลางกายจะบันดาลให้เราสำเร็จสมปรารถนาในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นมาเกิดทั้งทีควรทำความดีให้ถึงพร้อมจะได้เบื่อหน่ายในการสั่งสมบุญกันเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิด

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: พินหชาดกชาดกว่าด้วยการเห็นกันบ่อยๆในสมัยพุทธกาลได้มีชายหนุ่มคู่หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองสนิทสนมและมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจนเป็นที่รู้กันทั่วทั้งเมืองถึงความสนิทสนมของสหายรักคู่นี
1: ้ไงท่านวันนี้เราจะไปไหนกันดีเนี่ยข้าว่าจะชวนท่านขึ้นไปหาสมุนไพรด้วยกันหน่อยไปไหมล่ะไปสิไปสิข้ากำลังอยากขึ้นเขาอยู่พอดี
2: คู่หูเพื่อนสีคู่นี้นี่ช่างสีปึ๊กกันจริงๆแถมยังหล่ออีกต่างหาก
3: นี่ตกลงเจ้าชื่นชมในความรักเพื่อนของเขาหรือชื่นชมหน้าตาเขาเนี้ยงง
2: เหนื่อยจริงๆพวกรู้ทัน
0: ชายทั้งสองคนไม่เคยแยกห่างกันแม้อย่างกินก็ยังชวนไปกินข้าวที่บ้านของกันและกันเสมอจนเป็นที่ชินตาของทุกคน
1: มาๆวันเนี้ยกินข้าวที่บ้านข้านี่แหละกินกันไปคุยกันไปจะได้คล่องคอ
4: ได้เลยเพื่อนรัก
0: อยู่มาวันหนึ่งชายคนหนึ่งก็ตัดสินใจเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาธรรมส่วนเพื่อนอีกคนถึงแม้จะไม่ได้บวช ด้วยแต่ก็ยังแสดงความปราบปลื้มไปด้วย
4: เพื่อนเอ๋ยข้าตัดสินใจแล้วว่าจะบวชเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระบรมศาสดา
1: น่ายินดียิ่งเสียดายที่ข้าบวช ด้วยไม่ได้ด้วยมีภาระที่ยังต้องเลี้ยงดูแม่ที่แก่เฒ่าแต่ข้าก็ยินดีกับท่านด้วยนะ
2: ออกบวชเป็นคนหนึ่งเหรอคุ้ยดีจังเลย
3: นี่เจ้าไปยินดีที่เขาได้บวชหรือว่าดีใจที่เหลืออีกคนที่ยังว่างเนี่ยฮะนึกว่ารู้ไม่ทันเลย
2: เหนื่อยจริงๆพวกรู้ทันเนี่ย
0: การที่อีกคนหนึ่งออกบวชก็ไม่ได้ทำให้ความสนิทสนมของทั้งคู่ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดเพื่อนผู้ที่ไม่ได้ออกบวชนั้นก็บำเพ็ญตนเป็นอุบาสกทำบุญให้ทานอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันโดยเพื่อนที่บวชเป็นพระก็จะมาฉันอาหารยังเรือนของเพื่อนรักอยู่เป็นประจำ
1: นิมนต์หลวงพี่ฉันภัตตาหารได้เลยขอรับวันนี้กระผมเตรียมไว้เยอะเลยครับ
4: ขอบใจโยมเพื่อนมากนะ
0: เมื่อฉันอาหารเสร็จทุกครั้งเพื่อนผู้เป็นอุบาสกก็จะเดินมาส่งเพื่อนผู้บวชเป็นพระถึงพระเชตวันมหาวิหารทุกครั้งไปและก็จะนั่งสนทนากันอยู่นานจนถึงเวลากลับเพื่อนผู้บวชเป็นพระก็จะเป็นฝ่ายเดินมาส่งเพื่อนผู้เป็นอุบาสกถึงเรือนปฏิบัติเช่นนี้อยู่เป็นประจำ
1: กราบนมัสการหลวงพี่เดินทางกลับเชตวันมหาวิหารดีๆนะขอรับ
4: ขอบใจโยมเพื่อนมากนะ
0: เหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของภิกษุทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายจึงจับกลุ่มกันสนทนาในโรงธรรมสภาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความสงสัย
5: ทำไมเขาทั้งคู่ถึงได้สนิทกันเพียงนั้นเนี่ย
6: นั่นน่ะสิทำอย่างนี้ได้ทุกวันไม่เคยขาดเลยน่าแปลกจริงๆ
0: เมื่อพระสัมมา

0: สัมพุทธเจ้าเสด็จมาจึงทรงตรัสถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อทราบความทั้งหมดแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสหายทั้งสองนี้เป็นผู้คุ้นเคยกันมิใช่แต่เพียงในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้เป็นผู้คุ้นเคยกันเหมือนกันจากนั้นจึงทรงระลึกชาติครั้งนั้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสอภินนหชาดกดังนี้ในอดีตการในสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีณโรงช้างของพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองยังมีช้างต้นอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยความผาสุกในโรงช้างแห่งนั้นเฉกเช่นเดียวกับช้างตัวอื่นอยู่มาวันหนึ่งได้มีลูกสุนัขตัวหนึ่งพลัดหลงจากแม่ของมันแล้วเดินโซเซด้วยความหิวโซเข้ามาในโรงช้างแห่งนี
1: ้เจ้าตูบน้อยตัวเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยดูท่าจะหิวหน้าดูเลยนะเนี่ย
2: โอ้ยหิวเหลือเกินจะเป็นลมแล้วโอ้ยหิว
1: ว่าไงล่ะเจ้าตูบน้อยเอ้ยเจ้าไปไงมาไงล่ะเนี่ยถึงได้มาเดินอยู่ในโรงช้างอย่างนี้ได้อย่างไรกัน
2: พี่ช้างอภัยให้ข้าด้วยเถอะข้าพลัดหลงกับแม่หิวจนตาลายแล้วครับ
1: งั้นหรอกเหรองั้นเจ้าก็พักอยู่ที่นี่ซะก่อนแล้วกันนะอาหารที่นี่ก็มีเยอะเดี๋ยวข้าจะแบ่งให้เจ้ากินเองไม่ต้องกลัว
2: จริงเหรอครับพี่ช้างขอบคุณครับยะฮูไม่อดตายแล้วเรา
0: พระยาช้างต้นนั้นรักและเอ็นดูลูกสุนัขยิ่งยอมให้ร่วมกินอาหารและขนมนมเนยได้อย่างเต็มที่
2: อร่อยจริงๆพี่ช้างไม่กินเดี๋ยวข้ากินหมดก่อนนะ
1: เอาเลยเจ้าตูบน้อยกินเข้าไปเยอะๆจะได้ตัวโตเหมือนข้า
0: เมื่อกินอิ่มแล้วทั้งคู่ก็มักจะเล่นกันอย่างสนุกสนานลูกสุนัขมักจะหลอกล่อช้างต้นไปมาเป็นที่สนุกสนาน
2: แน่จริงก็จับข้าให้ทันสิพี่ช้างถ้าจับได้อ่ะให้ขี่หลังนะ
1: เจ้าตัวแค่นี้นะจะให้ข้าขี่หลังเดี๋ยวเถอะจับได้ข้าจะเคหัวเจ้าตูบน้อยไส้เข็ดเลย
2: มาเลยมาเลย
0: ฝ่ายช้างต้นก็มักจะใช้งวงจับลูกสุนัขใสไปใสมาตามพื้นบ้านยกไว้บนตะพองบ้างเป็นที่สนุกสนานสัตว์ทั้งสองร่วมกันกินร่วมกันเล่นอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกตลอดมา
2: เอาอีกเอาอีกที่ช้างสนุกดีเหมือนนั่งชิงช้าเลย
1: เอาซึบเอาซึบก็ดีๆนะเจ้าตูบน้อยเอาซึบโอ้ยชักเมื่อยเหมือนกันแฮะ
0: อยู่มาวันหนึ่งได้มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาพบลูกสุนัขในโรงช้างเข้าแล้วรู้สึกประทับใจในลูกสุนัขซึ่งมีลักษณะดีขนเป็นเงางามท่าทางเฉลียวฉลาดจึงบังเกิดความเอ็นดูลูกสุนัขตัวนั้น
3: เอ๊ะเจ้าสุนัขตัวนี้น่ารักดีแฮะของใครกันนะเห็นแล้วถูกชะตาจริงๆลองขอซื้อกับเจ้าของดูดีกว่า
0: เมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นชายคนดังกล่าวจึงเข้าไปสอบถามกับควานช้างเพื่อขอซื้อลูกสุนัขน้อยตัวนั้น
3: พ่อควานช้างลูกสุนัขตัวนั้นเป็นของท่านหรืออ๋อเปล่าหรอกมันไม่ใช่ของเราหรอกมันพัดหลงเข้ามาอยู่ในโรงช้างเนี่ยนะท่านนั่นหรือคืออย่างนี้ท่านควานช้างข้าน่ะรู้สึกถูกชะตากับเจ้าสุนัขตัวนี้เสียจริงๆท่านช่วยขายให้ข้าเถอะนะรับรองเลยว่าข้าจะเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดีขายให้ข้าเถอะนะนะพ่อควานช้างเอาสิถ้าท่านรักมันมากข้าก็ยินดีจะขายให้ขอบคุณมากท่านควานช้างเอาละเจ้าหมาน้อยไปอยู่กับข้าเถอะนะข้าจะเลี้ยงดูเจ้าเอง
0: นับแต่ลูกสุนัขถูกพรากไปพระยาช้างต้นก็ไม่เป็นอันกินอันนอนแม้กระทั่งควานช้างมาพาไปอาบน้ำก็ยังเอาแต่นิ่งเฉยไม่ขัดสีร่างกายเหมือนอย่างเคยซ้ำบางคราวยังมือลอยอย่างไร้จุดหมาย

0: ่าทั้งแก้มใครจะเรียกอย่างไรก็ไม่รับรู้ทั้งสิ้น
1: ช้างต้นเอ๋ยอาบน้ำเสร็จจะให้กินอ้อยของโปรดนะชอบไหมเอ๊ทำไมหมูนี้ดูแปลกๆไปนะปกติพอได้ยินว่าจะกินอ้อยจะต้องดีใจทุกครั้งนี่นะ
2: เจ้าตูบน้อยเอ้ยตอนนี้น่ะเจ้าจะเป็นยังไงบ้างเนาะจะมีข้าวกินอิ่มหรือเปล่าล่ะเนี่ย
1: เอ๊ทำไมหมูนี้ช้างต้นเป็นอย่างนี้นะหากช้างต้นเป็นอะไรไปเรามีหวังถูกลงโทษแน่ๆไม่ได้การละต้องไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบดีกว่า
0: ควานช้างจึงตัดสินใจทูลเรื่องนี้ให้พระเจ้าพรหมทัตทราบเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทราบแล้วก็มีรับสั่งให้อำมาตย์บัณฑิตเข้าเฝ้าเพื่อทำการช่วยเหลือพระยาช้างต้นโดยทันที
3: ท่านอำมาตย์ท่านลองไปตรวจดูซิว่าพระยาช้างต้นมีอาการเป็นอย่างไรบ้าง
4: พระเจ้าค่ะโปรดวางพระทัยได้เลยข้าน้อยจะหาสาเหตุที่ช้างต้นเป็นอย่างนี้ให้ได้พระเจ้าค่ะเอพระยาช้างต้นก็แข็งแรงดีนี่นาไม่พบอาการผิดปกติใดๆทางร่างกายบาดแผลก็ไม่มีมันเกิดจากอะไรนะธรรมดาแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะหากจะเสียใจได้ถึงเพียงนี้มักจะเป็นเพราะว่าถูกพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักเอ๊หรือว่าเหตุที่ภรรยาช้างต้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าถูกพรากจากผู้เป็นที่รักด้วยใครกันนะที่เป็นผู้เป็นที่รักของภรรยาช้างต้นจะว่าเป็นควานช้างก็ไม่ใช่เพราะควานช้างก็ยังอยู่แต่มันน่ะต้องมีแน่ๆใครที่สนิทสนมกับภรรยาช้างต้นยิ่งกว่าควานช้างนะเอ๊ใครกันเนาะ
0: เมื่อคิดได้เช่นนั้นอำมาตย์จึงรีบสอบถามควานช้างโดยทันที
4: นี่พอควานช้างข้าขอถามหน่อยสิท่านพอจะทราบไหมว่าธรรมดาแล้วเนี่ยภรรยาช้างต้นจะสนิทสนมกับใครมากเป็นพิเศษหรือเปล่า
1: เอ๊ก็ไม่เห็นมีใครเลยนี่ครับท่านอำมาตย
4: ์ฮึเอ๊ะหรือว่าอะไรหรือพ่อควานช้าง
1: อ๋อพอดีข้าพเจ้าเพิ่งนึกขึ้นมาได้นะขอรับว่าเมื่อก่อนน่ะจะมีลูกสุนัขตัวหนึ่งซึ่งสนิทสนมกับพญาช้างต้นมากเลยขอรับ
4: ลูกสุนัขหรือพ่อควานช้างเลี้ยงไว้หรืออย่างไร
1: ข้าพเจ้ามิได้เลี้ยงไว้หรอกขอรับไม่รู้ว่าเจ้าลูกสุนัขนั่นน่ะหลงมาจากไหนเห็นมันเข้ามากินข้าวกินขนมของพญาช้างต้นทุกวันแล้วก็ชอบเล่นกันอยู่ที่โรงช้างนี่แหละขอรับท่านอำมาตย
4: ์แล้วตอนนี้มันไปไหนแล้วล่ะไปพามาให้เราดูหน่อยสิพ่อควานช้าง
1: คือว่าข้าพเจ้าได้ขายให้ชายคนหนึ่งไปแล้วนะขอรับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าบ้านของชายคนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนนะสิขอรับ
4: เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: จากนั้นอำมาตย์บัณฑิตจึงรีบไปกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบ
4: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่พระยาช้างต้นมีอาการซึมเศร้าเหมือนหมดอะไรในชีวิตนั้นเป็นเพราะคิดถึงลูกสุนัขที่เป็นเพื่อนรักแต่ขณะนี้เจ้าลูกสุนัขตัวนั้นได้ถูกชาวบ้านคนหนึ่งนำไปเลี้ยงไว้แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดพระเจ้าค่ะ
3: เป็นอย่างนั้นเองหรือเอาละท่านราชบุรุษท่านจงเป่าประกาศไปทั่วเมืองว่าผู้ใดที่เลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้ให้ปล่อยออกมาเสียมิฉะนั้นหากตรวจพบในเรือนของผู้ใดผู้นั้นจะถือว่ามีโทษ
5: พระเจ้าค่ะ
0: ฝ่ายลูกสุนัขนั้นเล่าเมื่อถูกนำมาเลี้ยงก็ไม่เป็นอันกินอันนอนเช่นกันแม้ว่าจะได้รับการเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแต่มันก็ได้แต่นอนน้ำตาซึม
6: พี่ช้างข้าอยากเล่นชิงช้ากับพี่ช้าง
7: เอ๊เจ้าหมาน้อยเป็นอะไรไปน้อตั้งแต่เราเอามันมาเลี้ยงเนี่ยก็เอาแต่เสื่องซึมรู้อย่างนี้ซื้อช้างมาเลี้ยงแทนซะก็ดี
0: จนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านผู้ที่นำลูกสุนัขไปเลี้ยงไว้ได้ยินทหารเป่าประกาศเรื่องการตามหาลูกสุนัขตัวดังกล่าวจึงตัดสินใจนำลูกสุนัขนั้นไปปล่อย
7: คืนเลี้ยงเจ้าไว้ต่อไปนะข้าต้องโดนลงโทษแน่ๆเอาละเจ้าหมาน้อยเจ้ากลับไปที่ที่เจ้าอยากไปเถอะโชคดีนะเจ้าหมาน้อย
0: ทันทีที่ถูกปล่อยพ้นจากรั้วบ้าน ลูกสุนัข ก็วิ่งสุดฝีเท้าตรงมายังโรงช้างเพื่อมาหาพระยาช้างต้นด้วยอาการลิงโลดทันที
6: เย้เย้เย้จะได้กลับไปหาพี่ช้างแล้วจะได้ไปเล่นชิงช้ากับพี่ช้างได้ไปเล่นกับพี่ช้างได้ไปแกล้งพี่ช้างอีกแล้วดีใจจังเลยเย้เย้เย้เย
0: ้พระยาช้างต้นเมื่อเห็นลูกสุนัขวิ่งมาแต่ไกลก็เปล่งเสียงร้องด้วยความดีใจและใช้งวงกอดรัดไว้ทันทีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติไหลพรากด้วยกันทั้งคู
2: ่ตูบน้อยตูบน้อยจริงๆด้วยตูบน้อยกลับมาหาข้าแล้วโอ้ยดีใจจังเลยเจ้าตูบน้อย
6: พี่ช้างดีใจจังเลยได้เจอพี่ช้างอีกแล้ว
2: ข้าก็ดีใจเหมือนกันเจ้าตูบน้อยเอ้ยโอ้ยคิดถึงเจ้าเหลือเกิน
6: ว่าแต่ว่าข้าหิวจังมีอะไรให้หม่ำบ้างคะพี่ช้าง
2: มาถึงเจ้าก็ถามหาของกินเลยนะเจ้าเนี่ยเป็นลูกหมาหรือลูกหมูกันแน่ละเนี่ย
0: เมื่อเห็นว่าอาการของช้างต้นเป็นปกติสุขดีแล้วอำมาตย์บัณฑิตจึงไปกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบ
4: บัดนี้อาการของพระยาช้างต้นเป็นปกติดีแล้วพระเจ้าค่ะ
3: งั้นหรือดีมาก
0: จากนั้นพระองค์ได้ตรัสชมเชยที่ท่านบัณฑิตรู้อัธยาศัยของสัตว์และทำให้พระยาช้างต้นเป็นปกติเช่นเดิมจึงพระราชทานรางวัลให้กับอำมาตย์บัณฑิตเป็นอันมากสุนัขในการนั้นได้มาเกิดเป็นอุบาสกในบัดนี้ช้างในการนั้นได้มาเป็นพระเถระในบัดนี้พระราชาได้มาเป็นพระอานนท์ในบัดนี้ส่วนบัณฑิตผู้เป็นอำมาตย์สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกนาลังกะพลังปทาตะเวนักปินทังนักกุเสนักขังสิตังมัญญามิตรอภินนหทัศนานาคูสิเนหมกาสิกุกกุเรพระยาช้างไม่สามารถจะรับเอาคำข้าวไม่สามารถจะรับเอาก้อนข้าวไม่สามารถจะรับเอาหญ้าไม่สามารถจะขัดสีกาข้าพระบาทมาสำคัญว่าพระยาช้างตัวประเสริฐได้ทำความรักใคร่ในสุนัขเพราะได้เห็นกันหนึ่ง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่รายการพิเศษเนื่องในวาระ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งในปีนี้เนี่ยนะคะพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะแล้วในวันนี้ก็ยังเป็นวันพระด้วยนะคะขึ้น15ค่ำเดือน10ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะวันสำคัญแบบนี้เหล่าศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก็จะได้มาร่วมกันนะคะในการที่จะได้มาเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์แล้วก็รำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในวาระนี้ค่ะคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะก็จะได้ปรารภเหตุแห่งการสร้างบุญแล้วก็น้อมกตัญญูบูชาธรรมแด่ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายอีกด้วยนะคะกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและเชื่อมสายบุญกับทุกท่านทั่วโลกโดยสถานี GBN by DMC ค่ะและตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้นะคะอยู่กับคุณวัชรามโนสิรินุกูลและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
2: ค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะที่เมืองไทยวัดพระธรรมกายนะคะฝนก็โปรยปรายลงมา
1: ชุ่มฉ่ำ
2: ไม่ขาดสายเลยนะคะได้ด้วยว่าวันนี้ลูกหลวงปู่และคุณยายทั่วโลกเนี่ยนะคะโดยเฉพาะที่เมืองไทยเนี่ยก็ฝ่าสายฝนกันมาเช
1: ื
2: ่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์
1: ใจสู้วันนี้ต้องชูกี่นิ้ว
2: ชู10นิ้วเลยนะคะ ขอบอกว่าชู10นิ้วประนมก้มกราบพระเทพคุณหลวงปู่เลยค่ะ ที่วันนี้เราจะได้มาเก็บเกี่ยวบุญใหญ่กันในวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายนะคะซึ่งคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมเชื่อมสายบุญแล้วก็ติดตามรับชมรายการของเราเนี่ยนะ
1: คะ
2: ตลอดทั้งวันเลยผ่านทางเว็บไซต์ GBN by DMC ค่ะgbnus.com นะคะแล้วก็ซึ่งทางเว็บไซต์นี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกรับชมนะคะทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมากมายเรียกได้ว่าก็รวบรวมไว้ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook อะไรต่างๆ
1: ค่ะแต่ว่าต้อง only gbnus live นะช่องทางอื่นที่ไลฟ์ไม่ได้นะต้องทางนี้ใจเดียวรักเดียวใจเดียว only one channel ค่ะ
2: ค
1: ่ะสำหรับกำหนดการงานบุญนะคะผู้มีบุญทุกท่านจะได้น้อมกตัญญูบูชาแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวาระ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมีดังต่อไปนี้ค่ะพิธีกรรมในภาคสายนะคะจะเป็นพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึก1ในเวลา 9:30 นหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีจุดเทียนธูปและนำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นหลวงพ่อจะได้เปิดกรวยบูชาครูด้านหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและนำกราบบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจากนั้นทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อใจของเราศิษยานุศิษย์ทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วหลวงพ่อตัชชีโวจะนำกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและร่วมกัน

0: สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและในเวลา 10:45 จะเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและเสร็จพิธีในภาคสายในเวลา 11:00 โดยประมาณค่ะ
1: ค่ะส่วนในภาคบ่ายนะคะเราก็จะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอย่างคึกคักเบิกบานค่ะในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกาย118ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ณห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งค่ะโดยเวลา 13:30 นะคะหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางไปถึงศูนย์กลางพิธีจากนั้นริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าก็จะเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีค่ะและเมื่อริ้วขบวนผ้าป่านะคะพร้อมในบริเวณพิธีแล้วค่ะก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นนะคะในเวลา 15:25 หลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์ก็จะได้กล่าวเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญค่ะได้กล่าวคำถวายผ้าป่าและคณะสงฆ์ก็จะได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเจ้าภาพผู้นำบุญนะคะผู้มีบุญทั้งหลายก็จะได้กล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและก็คณะสงฆ์ก็จะได้ให้พรเป็นสิริมงคลค่ะต่อด้วยหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์ก็จะได้อ่านทบทวนโอวาทนะคะแล้วก็เมตตาให้โอวาทอันทรงคุณค่าจากนั้นก็จะได้เมตตานำบูชาพระก็เป็นอันเสร็จพิธีในภาคบ่ายค่ะ
0: ค่ะพิธีในภาคค่ำนะคะเป็นพิธีจุดประทีปวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งจะเริ่มในเวลา19:00 ค่ะพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีในพิธีจุดประทีปคมเอกและน้อมถวายพวงมาลัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์จากนั้นนำบูชาพระรัตนตรัยและนำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย 19:15 ปฏิบัติธรรมรวมใจตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโย 19:30 พระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตนำแผ่เมตตาจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและร่วมกันนะคะชิตังเมฉลองชัยบทสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในวันนี้ด้วยเป้า 8,739,109,109 จบค่ะเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและจะเสร็จพิธีในวันนี้โดยเวลาประมาณ 20:30 ค่ะ
1: ก็เลยได้ว่าเราจะได้มาเก็บเกี่ยวบุญกันตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลย
0: ทั้งวันเลย
1: ทั้งวันเลยนะคะก็วันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในช่วงสายตามเวลาประเทศไทยพร้อมกันทั่วโลกนะคะผ่านทางการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN by DMC ทางรายการพิเศษนะคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญของวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายรวมไปถึงเรื่องราวที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้มีบุญนะคะได้ปรารภความเพียรเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกๆคนเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้ไปติดตามเรื่องราวความสำคัญของวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายสกู๊ปชีวประวัติของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารตอนที่2เกิดด้วยกายธรรมค่ะรวมถึงเรื่องราวการสร้างบารมีของพระโสณโกฬิวิสะเถระนะคะพระอรหันต์ซึ่งเป็นเลิศแล้วหรือว่าเป็นเอตทัคคะทางด้านปรารภความเพียรนะคะเราก็จะได้ไปทบทวนบุญพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่1ที่ผ่านมาค่ะรวมถึงพิธีจุดประทีปวันธรรมชัยด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำสอนอันทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคือวันที่เหล่าศิษยานุศิษย์จะได้มารำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารท่านได้บรรลุธรรมนะคะจากการที่ท่านเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อแสวงหาคำสอนอันทรงคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ในพระพุทธศาสนาค้นหาธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านส่งค้นพบในวันตรัสรู้นั่นก็คือวิชาธรรมกายค่ะซึ่งเลือนหายไปหลังพุทธปรินิพพานถึง500ปีทำให้คำสอนที่แท้จริงในด้านการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันตรธานไปนะคะคงเหลือไว้เพียงคำว่าธรรมกายที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเท่านั้นเองค่ะจวบจนกระทั่งวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10 ในปีพุทธศักราช2460ณอุโบสถวัดโบดบนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารท่านได้สละชีวิตในการปฏิบัติธรรมจนค้นพบและนำวิชาธรรมกายกลับคืนมาสู่มวลมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งค่ะและด้วยเหตุนี้เนี่ยนะคะวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ของทุกๆปีทางวัดพระธรรมกายและเหล่าศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั่วโลกค่ะจึงได้จัดให้มีพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเพื่อน้อมบูชาธรรมและรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารของพระท่านได้มหาที่ท่านเป็นมหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศของเหล่าศิษยานุศิษย์ทุกท่านทั่วโลกค่ะ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อาจจะเพิ่งเคยนะคะมาติดตามรับชมทางสถานี GBN นะคะแล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะธรรมกายคืออะไร
0: คืออะไร
1: นี่แล้วก็สิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารค้นพบเมื่อ109ปีที่ผ่านมานั้นเป็นยังไง
0: ค่ะ
1: สำคัญขนาดไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปติดตามเรื่องราวนะคะความสำคัญแล้วก็สิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ค้นพบในค่ำคืน
0: ค่ะ
1: เมื่อปีพุทธศักราช2460นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันค่ะ
0: ค่ะก็ย้อนไปเลยนะ
1: ค่ะ
0: ย้อนไปเมื่อ 2,500 กว่าปีมาก่อนต้องย้อนกลับไปถึงนานขนาดนั้นเนี่ยนะคะนับตั้งแต่ครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะค่ะได้ประสูติในวันเพ็ญเดือน6วันนั้นเนี่ยเรียกว่าวันบังเกิดแห่งรูปกายหรือกายเนื้อของพระโพธิสัตว์หลังจากนั้นมาเป็นเวลา45ปีค่ะที่โคนไม้พระศรีมหาโพธิ์นะคะพระมหาบุรุษเอกของโลกได้ทรงนั่ง

เพื่อแสวงหาความจริงของชีวิตจนกระทั่งได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันประเสริฐเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกในวันเพ็ญเดือน6นั่นเองค่ะวันนั้นเป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันบังเกิดแห่งกายธรรมหรือกาย

0: พุทธเจ้าได้เข้าถึงแล้วทำให้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์ทรงบริบูรณ์สมดังพระพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญบารมีมายาวนานถึง20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปค่ะ
1: ค่ะและตลอด45พรรษานะคะที่พระบรมศาสดาได้ทรงปฏิบัติพุทธกิจโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากแห่งพระวรกายทรงแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนให้มหาชนทั้งหลายได้รู้จักธรรมกายและหนทางการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายอันเป็นหนทางเอกสายเดียวและก็เป็นทางสายกลางที่จะทำให้มวลมนุษยชาติได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงแต่หลังจากพุทธปรินิพพานได้500ปีวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในก็ได้เลือนหายไปเหลือเพียงแต่คำว่าธรรมกายที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งคนรุ่นหลังเนี่ยก็ตีความกันไปต่างๆนานาโดยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมกายนั้นคืออะไร
0: จนกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2427ชีวิตของท่านค่ะมีความผูกพันกับพระพุทธ

0: ได้อย่างคล่องแคล่วค่ะซึ่งการเล่าเรียนหนังสือไทยแล้วก็ขอมนี่เองนะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกุลบุตรทั้งหลายในยุคนั้นค่ะซึ่งจะต้องบรรพชาอุปสมบทตามประเพณีของชายไทยเพราะว่าการอ่านเขียนหนังสือขอมได้จะทำให้สามารถอ่านจารึกในใบลานและศึกษาความรู้ในพระไตรปิฎกซึ่งส่วนใหญ่นะคะจารึกไว้ด้วยอักษรขอมนั่นเองค่ะ
1: ค่ะและต่อมานะคะในปีพุทธศักราช2446ค่ะเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่อายุได้19ปีวันหนึ่งนะคะท่านก็เดินทางกลับจากล่องเรือคาข้าวในขณะที่ล่องเรือเปล่านะคะกลับบ้านซึ่งก็ต้องผ่านคลองลัดบางนางแท่นซึ่งเป็นคลองที่มีโจรชุกชุมแล้วก็เปลี่ยวมากเสี่ยงต่ออันตรายกับชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในขณะที่ท่านนั่งเรือไปนั้นก็ระแวดระวังภัยไปตลอดทางก็ทำให้ท่านนึกถึงบรรพชนที่ต่างต้องดิ้นรนทำมาหากินจนตลอดชีวิตแต่เมื่อบุคคลเหล่านั้นละโลกไปแล้วก็ไม่เห็นที่จะเอาทรัพย์ติดตัวไปได้แม้แต่เพียงสตางค์แดงเดียวเลยคิดดังนี้แล้วนะคะท่านจึงเกิดธรรมสังเวชอยากที่จะออกบวชเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์จึงได้ตั้งสัจจาธิษฐานว่าขออย่าให้เราตายเสียก่อนขอให้ได้บวชเสียก่อนถ้าบวชแล้วจะไม่สึกจนตลอดชีวิตและในครั้งนั้นเองนะคะท่านก็ได้ผ่านพ้นวิกฤตชีวิตมาได้โดยไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นค่ะแต่สัจจะที่ตั้งลงไปในใจปักแน่วแน่ก็ยังคงอยู่ในใจของท่านมาโดยตลอดค่ะ
0: ค่ะจนกระทั่งในเดือนกรกฎาคมนะคะในปีพุทธศักราช2449ค่ะขณะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านอายุครบ22ปีท่านก็ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสค่ะอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาณวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีและได้รับฉายาว่าจันทสโรซึ่งการออกบวชของท่านมีใช่จะบอกว่าไม่ใช่แค่การบวชตามประเพณีเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการบวชที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าท่านเนี่ยตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้แล้วนะแล้วก็ปักหลักเอาไว้แล้วนั่นก็คือมุ่งจะทำพระนิพพานให้แจ้งและนำตนเองเนี่ยให้พ้นทุกข์ค่ะเมื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ยิ่งใหญ่สุดประมาณนะคะแค่คิดอย่างเดียวก็มิอาจจะทำให้ถึงจุดหมายนั้นได้ดังนั้นค่ะเมื่อบวชแล้วท่านก็ใช้เวลาในทุกๆอนุวินาทีนะคะทำให้เป็นไปเพื่อการฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะคะท่านเนี่ยมุ่งมั่นในการที่จะประกอบความเพียรทุกวันค่ะโดยไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวนับตั้งแต่วันแรกที่บวชค่ะอีกทั้งท่านเนี่ยยังขวนขวายศึกษาหาความรู้ทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระจากพระอาจารย์หลายรูปและศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคค่ะซึ่งเป็นคัมภีร์แม่บทของการปฏิบัติธรรมรวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในพระไตรปิฎกเป็นเวลาหลายปีจนเชี่ยวชาญพระบาลีจากนั้นท่านก็มุ่งที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปค่ะ
1: ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะท่านก็ได้ทุ่มเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทุกๆวันค่อยๆสั่งสมความบริสุทธิ์ของใจไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ทำให้ใจของท่านนั้นหยุดนิ่งมากขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ที่อุโบสถวัดบทบนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะคะท่านก็ได้สละชีวิตเป็นเดิมพันโดยมีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าหากยังไม่เข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุได้เข้าถึงก็จะไม่ลุกจากที่นั่งเป็นอันขาดแล้วในที่สุดค่ะท่านก็ได้บรรลุธรรมณเบื้องหน้าองค์พระพุทธปฏิมากรภายในอุโบสถวัดบทบนในค่ำคืนนั่นเองและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาท่านก็ได้เผยแผ่วิชาธรรมกายเรื่อยมาจบจนวาระสุดท้ายของลมหายใจและในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้ไปติดตามชีวประวัติของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารตอนที่2เกิดด้วยกายธรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ

เมื่อรวบรวมทรัพย์ได้จำนวนหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะให้มารดาของท่านใช้จ่ายไปได้ตลอดชีวิตจึงตัดสินใจออกบวชเมื่ออายุได้22ปีท่านได้อุปสมบทณวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีฉายาว่าจันทสโรภิกขุท่านจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องได้เพียงพรรษาเดียวก็ได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดพระเชตุพนซึ่งถือเป็นวัดแรกที่ท่านได้ศึกษาทั้งวิปัสสนาธุระและคันธธุระท่านจันทสโรภิกขุไม่เคยย่อท้อต่อการเรียนท่านจะไปแสวงหาความรู้จากพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นโดยข้ามฟากไปเรียนที่วัดอรุณราชวรารามฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือมิฉะนั้นก็จะไปยังวัดมหาธาตุหากมีเวลาพอก็จะมายังวัดสุทัศน์แล้วเลยต่อไปยังวัดสามปลื้มเพื่อให้ได้ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นเมื่อท่านได้จำพรรษาณวัดพระเชตุพนนานพอสมควรท่านก็ได้ย้ายไปจำพรรษาตามวัดต่างๆเช่นที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีและย้อนกลับไปจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องอันเป็นบ้านเกิดของท่านอีกครั้งหนึ่งท่านเป็นผู้รักการปฏิบัติธรรมมากคือตั้งแต่บวชแล้ววันรุ่งขึ้นก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานมาอย่างต่อเนื่องท่านได้เดินทางไปจำพรรษาณวัดต่างๆเพื่อศึกษาค้นคว้าธรรมะเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำในระหว่างพรรษาที่12ท่านได้ไปจำพรรษาณวัดโบสถ์บนอำเภอบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีขณะที่จำพรรษาได้กึ่งพรรษาท่านก็หวนระลึกถึงความตั้งใจจริงในการบวชตั้งแต่อายุ19ปีโดยปฏิญาณว่าจะบวชจนตายนั้นบัดนี้ก็ได้บวชมาย่าง12พรรษาแล้วของจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นนั้นตนยังไม่บรรลุยังไม่รู้ไม่เห็นจึงสมควรที่จะเจริญกรรมฐานอย่างจริงจังเสียทีเมื่อตกลงใจเช่นนั้นแล้วก็มีความคิดที่จะทำความเพียรอย่างอุกฤษในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วท่านก็รีบทำภารกิจต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่มีเรื่องกังวลใจเสร็จแล้วจึงเข้าไปนั่งเจริญสมาธิภาวนาในพระอุโบสถโดยตั้งใจว่าหากยังไม่ได้ยินเสียงกองเพลงก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่เมื่อตั้งใจดังนั้นแล้วก็หลับตาภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งความปวดเมื่อยและอาการเหน็บชาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นความกระสับกระส่ายก็เริ่มติดตามมาแต่ก็ต้องทนนั่งต่อไปเพราะได้ตั้งสัจจะไปแล้วในที่สุดใจก็ค่อยๆสงบลงทีละน้อยและรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ติดอยู่ที่กลางกายใจชุ่มชื่นเบิกบานยังบอกไม่ถูกเย็นวันนั้นหลังจากทำภารกิจต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ได้กลับไปที่พระอุโบสถอีกครั้งและได้ตั้งสัตยาธิษฐานมั่นว่าหากไม่บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุแล้วก็จะยอมสละชีวิตไม่ลุกจากที่เป็นอันขาดดวงกลมใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายยังคงความใสและยิ่งใสสว่างมากขึ้นและขยายใหญ่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์ขณะที่ยังคงนิ่งอยู่นั้นก็มีเสียงผุดจากกลางดวงสว่างว่ามัชฌิมาปฏิปทาขณะนั้นก็มีจุดเล็กๆ เรืองสว่างแสงวาบขึ้นมาจากกลางดวงนั้นและค่อยๆขยายขึ้นจนขนาดเท่ากับดวงเดิมแล้วดวงเดิมก็หายไปท่านได้เปล่งอุทานว่าเออมันยากอย่างนี้นี่เองถึงได้ไปบรรลุกันความเห็นความจำความคิดความรู้ต้องรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิดเมื่อหยุดใจไปเรื่อยๆท่านจึงเห็นกายต่างๆผุดซ้อนกันขึ้นมาจนกระทั่งถึงธรรมกายมีลักษณะสันฐานคล้ายพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมแต่ใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่า

จากนั้นท่านได้ทบทวนในสิ่งที่ท่านได้ค้นพบทำใจให้ละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านได้เห็นนิมิตเป็นวัดวัดหนึ่งซึ่งท่านจำได้ว่าเป็นวัดบางปลาและเห็นได้ว่าที่นั่นจะมีผู้มีบุญสามารถบรรลุธรรมได้ดังที่ท่านได้บรรลุหลังจากออกพรรษาท่านก็ได้เดินทางไปยังวัดบางปลาเพื่อสอนสั่งที่ท่านค้นพบจนกระทั่งมีผู้สามารถปฏิบัติธรรมเจริญลอยตามท่านได้เป็นพระภิกษุสามรูปและคฤหัสถ์สี่คนนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่วิชาธรรมกาย

0: ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราได้ศึกษาชีวิตว่าประวัติของท่านแล้วก็จะเห็นว่าหากว่าท่านไม่ได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันในวันนั้นเนี่ยนะ
1: คะ
0: เราเนี่ยเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเนี่ยคงจะไม่รู้เลยนะคะว่าคำว่าธรรมกายคืออะไรเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริง
1: ยังเป็นผู้มืดบอดอยู่
0: ใช่ไหมเนาะท่านเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้วันสำคัญจริงๆนะคะที่เราจะได้มาร่วมกันรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของท่านนะคะเพราะว่าใครก็ตามที่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะก็จะพบว่าการศึกษาจนกระทั่งแตกฉานแล้วสามารถนำเอาความรู้เนี่ยมาใช้ในภาคปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะ
1: ยากมาก
0: คือทฤษฎีกับการปฏิบัติเนี่ยบางทีมันยากเนาะเข้าใจแหละแบบแผนทุกอย่างเข้าใจทั้งหมดแต่เมื่อลงมือปฏิบัติแล้ว
1: อีกเรื่องนึงนะ
0: ใช่จริงๆ
1: ถ้าไม่ปฏิบัตินี่ก็แบบโอ้ที่เรียนมาอย่างนึงปฏิบัติอย่างนึง
0: ก็เรารู้มาอย่างนี้แต่พอเราลงมือปฏิบัติปุ๊บ
1: ซักซึ้ง
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดแต่ละคำที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นก็เช่นเดียวกันล้วนเป็นถ้อยคำที่ลึกซึ้งมีความหมายแล้วก็แปลได้หลายนัยยะนะคะหากเอาความรู้ของเราที่มีอยู่เนี่ยไปวินิจฉัยแล้วนำมาปฏิบัติเนี่ยนะคะก็ยากที่จะบังเกิดผลได้ถูกต้องตามพุทธประสงค์ด้วยซ้ำไป
1: ก็นับว่าการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปราบมารมีความสำคัญต่อโลกและจักรวาลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะหากเราพิจารณาให้ดีเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตลอดแสนโกจักรวาลอนันตจักรวาลวิชาธรรมกายคือหนทางเอกเพียงสายเดียวที่จะทำให้เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารจึงกล่าวได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลกเพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่และมีมหากรุณาอันไม่มีประมาณที่ได้เปิดเผยความลับของชีวิตให้ชาวโลกได้ประจักษ์และก็ได้รู้ว่าที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์นั้นอยู่ที่ไหนคืออะไร
0: ค่ะหลังจากที่เข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยนะคะพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารท่านตระหนักว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากจะเข้าถึงต้องทำให้ได้ต้องทำใจให้หยุดนิ่งสนิทที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมในการรับรู้ทางใจถ้าใจไม่หยุดก็เข้าถึงพระธรรมกายไม่ได้คำว่าใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะที่ใช้สูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่หมายถึงใจซึ่งเป็นธาตุละเอียดและมีลักษณะเป็นดวงกลมใสมีที่อาศัยอยู่ในบริเวณศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางตัวของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่หากฝึกสมาธิไประดับหนึ่งก็จะสามารถเห็นใจได้ค่ะ
1: ค่ะและในเวลาต่อมานะคะพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารท่านก็ได้เมตตาสอนธรรมะปฏิบัติแก่ลูกศิษย์ที่มาเรียนธรรมะกับท่านและท่านก็ได้กล่าวสรุปในการปฏิบัติธรรมนะคะไว้เป็นหัวใจสำคัญว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งก่อนที่ท่านจะค้นพบวิชาธรรมกายนั้นวิธีการดำเนินจิตเข้าไปในเส้นทางสายกลางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่เคยดำเนินไปแล้วนี้เนี่ยได้เลือนหายไปเกือบ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาดังที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้กล่าวไว้นะคะว่าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นในโลกแล้วก็ทำอันนี้ไม่มีใครแสดงไม่มีใครบอกไม่มีใครเล่าให้ฟังถึงระนั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับเสียเกือบ 2,000 ปีมาเกิดที่วัดปากน้ำนี้แล้วอุตส่าห์พยายามทำกันไปอย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนนะอย่าได้เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยแก่ยากแก่ลำบากแต่เล็กๆน้อยๆเมื่อมาประสบพระพุทธศาสนาพบของจริงแล้วก็เข้าถึงของจริงให้ได้
0: ก็นับเป็นความโชคดีของมวลมนุษยชาตินะคะที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารได้ค้นพบวิชาธรรมกายและนำมาสั่งสอนเผยแผ่ได้อย่างกระจ่างชัดที่สุดค่ะโดยท่านได้สรุปคำสอนอันเปรียบเสมือนมรดกธรรมที่ล้ำค่าว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เบื้องต้นจนเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนนับเป็นการค้นพบสรณะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐที่สุดของชาวโลกที่จะนำให้มวลมนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยนะคะหลุดพ้นจากห้วงแห่งอวิชชาสามารถเอาชนะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงและมุ่งตรงสู่เป้าหมายที่แท้จริงของทุกสรรพชีวิตคือพระนิพพานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอันเป็นนิรันดร์ได้อย่างแท้จริงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะการทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนั้นถือเป็นวิธีอันประเสริฐของพระอริยเจ้าอย่างแท้จริงค่ะเราได้ฟังเรื่องราวการทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันของพระเดชพระคุณหลวงปู่กันไปแล้วนะคะช่วงนี้ทางรายการนะคะก็มีเรื่องราวการปรารภความเพียรของพระอรหันตเจ้าในการก่อนซึ่งมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมาฝากกันด้วยค่ะซึ่งพระอรหันตเจ้าองค์นี้นะคะท่านมีชื่อว่าพระโสณโกริวิสะค่ะท่านเป็นเอตทัคคะหรือว่าเป็นภิกษุผู้เลิศทางด้านปรารภความเพียร นะคะเรื่องราวของท่านก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
0: ค่ะพระโสณโกริวิสะเถระเนี่ยนะคะท่านเป็นต้นแบบของผู้ที่ปรารภความเพียรได้อย่างไม่ลดละค่ะไม่ได้เป็นไม่เลิกเด็ดขาดยอมตายกันเลยเป็นผู้ที่พวกเราเนี่ยควรยึดเอาเป็นแบบอย่างนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำความเพียรซึ่งก่อนที่ท่านจะมาเกิดในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยนะคะพบหนึ่งในอดีตเนี่ยท่านได้ไปเกิดเป็นลูกชายของมหาเศรษฐีค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสสร้างบรรณศาลาถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าและได้ปูลาดผ้ากำพลเป็นทางเดินสำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะซึ่งในขณะทำการสักการะอยู่นั้นเนี่ยนะคะลูกเศรษฐีก็เห็นรัศมีที่ออกจากสรีระของพระปัจเจกพุทธเจ้ากระทบกับสีของผ้ากำพลดูแล้วเลื่อมพรายงดงามทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธามากจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าทันทีที่พระคุณเจ้าเหยียบผ้ากำพลประกายแห่งผ้ากำพลนี้แวววาวอย่างยิ่งฉันใดแม้วันนะแห่งมือและเท้าของข้าพเจ้าจงงดงามอย่างนั้นในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วฉันนั้นขอให้ผัสสะของข้าพเจ้าจงมีความนุ่มนวลละเอียดอ่อนเหมือนกับผัสสะของผ้ากำพลที่ฟอกแล้วถึง7ครั้งด้วยเถิด
1: ค่ะและด้วยบุญกุศลนะคะที่ท่านได้ทำอย่างศรัทธาอย่างไม่มีประมาณในครั้งอดีตนะคะก็ส่งผลให้ท่านไปเกิดเป็นเทวดา
0: ค่ะ
1: นะคะเป็นผู้ที่มีฤทธานุภาพมากเสวยสุขอยู่ในสุคติภูมิอยู่เป็นเวลายาวนานเลยทีเดียวค่ะและมาในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบันท่านก็ได้กลับมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งและเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีผิวพรรณวรรณะที่ละเอียดนะคะแล้วก็มีรัศมีกายรัศมีออกจากกายเนี่ยดูทองคำเลยนะคะพ่อแม่จึงตั้งชื่อของลูกคนนี้ว่าโสณกุมารค่ะโสณแปลว่าทองคำนะคะซึ่งพวกพี่เลี้ยงนางนมก็ได้ช่วยกันดูแลท่านเป็นอย่างดีประคบประงมนะคะให้มีความสุขเหมือนเทพกุมารค่ะและเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญมากเวลาจะเดินทางไปไหนเนี่ยนะคะฝ่ามือฝ่าเท้าของโสณกุมารซึ่งมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีเส้นขนขาวใสเหมือนแก้วมณีเกิดที่ฝ่าเท้ามีความละเอียดอ่อนเหมือนสัมผัสกองปุยฝ้ายที่ฟอกแล้ว7ครั้งนะคะดังความปรารถนาที่ท่านได้ตั้งเอาไว้แล้วก็สำเร็จทุกประการในภพชาตินี้ค่ะ
0: ค่ะซึ่งทุกขณะที่โสณกุมารก้าวเดินไปไหนจะต้องมีพรหมมารองรับฝ่าเท้าตลอดเวลานะคะถ้าไปไกลๆก็มีรถหรือวอทองแห่ไปและหากโสณกุมารโกรธใครขึ้นมาค่ะจะพูดไม่เหมือนคนอื่นนะคะท่านจะบอกว่าเดี๋ยวก็ลงเหยียบพื้นดินสรอกนี่เป็นคำขู่
1: สุดยอด
0: นิดๆ นะคะเดี๋ยวก็ลงเหยียบพื้นดินซะหรอกทำเอาคนรับใช้เนี่ยตกใจกันใหญ่เลยค่ะ รีบเกลี้ยกล่อมให้ท่านเนี่ยเดินบนพรมซึ่งผู้มีบุญมากจะได้รับสมบัติที่ประณีตแล้วก็มีคนเอาอกเอาใจอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่เมื่อโสณกุมารมีโอกาสได้ฟังธรรมค่ะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเข้าใจเรื่องราวของตนเองว่าความสุขที่ยิ่งกว่าเบญจกามคุณที่ท่านได้รับอยู่นี้ยังมีอยู่อีกก็คือเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกหากแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการชำระกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งมวลความสุขแบบนี้ค่ะเป็นความสุขที่ตัวท่านเองและมวลมนุษยชาติต่างพากันแสวงหาและเมื่อท่านได้มาพบเส้นทางอันบริสุทธิ์นี้แล้วนะคะจึงตัดสินใจสละความสุขทั้งหมดทางโลกออกบวชเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทันทีค่ะ
1: ฟังแล้วก็ปลื้มใจนะคะซึ่งท่านเองเนี่ยนะคะพอบวชแล้วเนี่ยท่านก็ตั้งใจมั่นว่าต้องทำใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งแล้วก็ได้ระลึกถึงพระพุทธพจน์ที่ว่าสัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะก็คือว่าบวชมาแล้วเนี่ยต้องทำพระนิพพานให้แจ้งให้จงได้แต่ว่าเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าละเอียดอ่อนมากๆ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นนะคะเวลาเดินจงกรมกับพื้นดินจึงรู้สึกเจ็บปวดเท้าของท่านเนี่ยก็บวมเป่งขึ้นมาแล้วก็มีเลือดไหลซึมออกมาก็ทำให้ท่านได้รับความทุกข์ทรมานมากทีเดียวค่ะแต่ว่าท่านก็ข่มเวทนานะคะแล้วก็อดทนไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมนะคะจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดแล้วก็แนะกุศโลบายที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้เข้าถึงธรรมะอย่างง่ายๆพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสถามว่าดูก่อนโสนะเมื่อครั้งที่เธอยังเป็นคฤหัสถ์เธอมีฝีมือในการเล่นพินไม่ใช่หรือพระโสนกุลวิสักก็ได้ทูลตอบว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสถามต่อไปว่าโสนะเธอจะสำคัญข้อความนั้นเป็นไฉนคราวใดสายพินของเธอตึงไปหย่อนไปก็ดีคราวนั้นเสียงพินของเธอย่อมไม่ไพเราะสนับโสดทั้งต่อตัวเธอเองและผู้ฟังก็มิชอบใจไม่ใช่หรือพระโสนาก็เลยตอบว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะ
0: ค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนตอบไปอีกนะคะว่าดูก่อนโสนะคราวใดที่สายพินของเธอไม่ตึงนักไม่หย่อนนักขึงได้พอดีคราวนั้นเสียงพินของเธอก็มีเสียงไพเราะน่าฟังใช่ไหมพระโสนะจึงทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะฝ่ายพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนโสนะการปรารภความเพียรก็เช่นเดียวกันหากมีความตึงเครียดเกินไปจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนจะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านฉะนั้นเธอจงตั้งความ

0: ถือนิมิตในความสม่ำเสมอนั้นเถิดเมื่อพระเถระทราบความต้องทราบว่าต้องแสวงหาความพอดีคือมีทั้งความสบายกายและสบายใจในการเจริญภาวนาทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันและทำให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอเมื่อท่านปรารภความเพียรอยู่อย่างถูกหลักวิชาเช่นนี้นะคะในที่สุดค่ะท่านก็สมปรารถนาได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เข้าถึงบรมสุขของชีวิตถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทายาน4วิโมกข์8และอภิญญา6ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซึ่งเรื่องราวของพระโสณโกฬิวิสะเถระนะคะหลวงพ่อธรรมชโยก็เคยได้นำมาเทศน์ในรายการธรรมะเพื่อประชาชนนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็ได้เมตตาให้โอวาทไว้นะคะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมว่าการปรารภความเพียร นั้นนอกจากจะมีความตั้งใจดีแล้วก็ต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขวิธีการด้วยตึงไปก็ผ่อนหย่อนไปก็ปรับใหม่ให้พอดีพอดีเพราะการปฏิบัติธรรมคือการแสวงหาความพอดีค่อยๆทำไปใจเย็นๆอย่ากลัวช้ากลัวเสียเวลาอย่ากลัวว่าจะปฏิบัติไม่ได้หลวงพ่อรับรองว่าหากพวกเราทุกคนปรารภความเพียรอย่างต่อเนื่องคิดแต่เรื่องของศูนย์กลางกายตามที่หลวงพ่อแนะนำไว้เอาใจจดเจาะอยู่ที่ตรงนั้นไม่ว่าจะอยู่ในเอริยบทไหนก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นอย่างสบายสบายรับรองว่าสมปรารถนากันทุกคนถ้าเราหมั่นสังเกตจะพบเหตุแห่งความบกพร่องและช่องทางแห่งความสำเร็จช่องทางที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมนั้นมีอยู่แล้วเหลือแต่ทำให้ถูกวิธีทำให้สม่ำเสมอดังนั้นให้หมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งปรารภความเพียรกันให้เต็มที่ทำกันไปจนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งภายในกันทุกคน
0: ดังนั้นแล้วนะคะการที่เราจะทำความเพียรแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยผลแห่งการปฏิบัติย่อมไม่สูญเปล่าค่ะเหมือนดังเรื่องราวของพระโสณโกฬิวิสะเถระนะคะที่ท่านที่เราได้นำมาถ่ายทอดแล้วก็ได้ศึกษากันเนี่ยนะคะทำให้เราได้เห็นว่าการปฏิบัติในเส้นทางสายกลางตามพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำเป็นแนวทางนะคะก็ปฏิบัตินั้นเนี่ยนะคะเราพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็สามารถน้อมไปปฏิบัติได้เช่นเดียวกันดังหลักในการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะท่านได้เมตตานำหลักแนะนำนะคะนักสร้างบารมีผู้รักการปฏิบัติธรรมเอาไว้นะคะว่าเป็น4สอด้วยกันนั่นก็คือ

0: ำคัญหลักการสั้นๆแต่ว่าได้ผลอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาผลของการปฏิบัติธรรมของเรานะคะให้ก้าวหน้าแล้วก็เข้าใกล้หนทางของพระอริยเจ้าได้อย่างถูกหลักวิชาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผลแห่งความเพียรที่เราปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถูกหลักวิชานั้นเนี่ยนะคะย่อมทำให้เราเนี่ยเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้นั่นเองค่ะ
1: ขอเพิ่มอีกหนึ่งสอได้ไหมคะ
0: ได้
1: หลวงพ่อท่านเพิ่มอีกหนึ่งสอ
0: ค่ะ
1: สมัครใจ
0: สมัครใจด้วยนะ
1: สมัครใจเข้า
0: ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับนะ
1: สมัครใจสติสบาย
0: อันนี้สำคัญนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับใครได้บังคับตนเองเดี๋ยวบางครั้งยังยาก
1: ใช่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะการที่เราทุกคนนะคะได้มาเป็นศิษยานุศิษย์เป็นลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะคะถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญญาลาภมากทีเดียวนะคะสุดๆเลย
0: ใช่
1: เพราะว่ากว่าที่เราจะได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านแล้วก็น้อมมาสู่การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในนั่งสมาธิใจใสๆ จนใจหยุดนิ่งเนี่ยนะคะก็ต้องมีสายบุญที่เชื่อมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และก็วิชาธรรมกายต
0: ้
1: องมีบุญร่วมกันมา
0: ใช่
1: ค่ะจึงทำให้เรานั้นมีโอกาสได้มาได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมกายได้มาศึกษาเรียนรู้ว่าวิธีการปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรนะคะเพื่อให้เข้าถึงสรณะที่พึ่งที่แท้จริงภายในนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะเมื่อ109ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกและจักรวาลค่ะเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะคะท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งได้ค้นพบนะคะวิชา

0: ในช่วงนี้นะคะเราก็ขอน้อมนำนะคะโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานะคะมาฝากลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลกนะคะซึ่งหลวงปู่ท่านได้ปรารภไว้ว่าหยุดตรงไหนที่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยุดตรงนั้นพอหยุดได้แล้วก็พอหยุดเท่านั้นแหละสมกับบาลีว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดนิ่งไม่มีนี่เจอสุขแท้แล้วนี่นะสุขจริงตรงนี้นะเจอสุขแล้วเจอที่สุขแล้วเมื่อเจอสุขสูงสุดอย่างนี้แล้วก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาทีเดียวทำใจให้หยุดนิ่งหยุดทีเดียวหยุดหนักเข้าอย่าถอยหลังกลับหยุดในหยุดหนักเข้าอย่าถอยหลังกลับผู้เทศได้สั่งสอนกันแล้วให้หยุดอย่างนี้หยุดไม่ถอยกลับ23ปีแล้ว23ปี2เดือนเศษแล้วหยุดในหยุดไม่ถอยหลังกลับกันเลยยังไม่ได้ถอยหลังกลับกันเลยได้พบแล้วสุขอันไพศาลเหลือประมาณมากมายเล่าไม่ถูกพูดไม่ออกบอกไม่ได้เลยทีเดียวด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ที่หลังภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเมื่อต้องการความสุขแล้วก็ต้องทำใจให้หยุดนั่นแหละเป็นตัวสุขเป็นตัวสุขแท้ๆสิ่งอื่นสุขไม่เท่าไม่ทันทั้งนั้นพอใจหยุดได้ก็เป็นสุขทางภาวนาภาวนาขั้นสูงเมื่อสุขไปทางภาวนาทำใจหยุดได้แล้วก็จะบรรลุปฐมมรรคดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะต่อไป
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นโอวาทนะคะของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะที่ท่านได้เทศนาไว้นะคะ
1: ค่ะ
0: ในคำสอนนะคะมรดกธรรมของพระมงคลเทพมุนีสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้นะคะเล่มที่5หน้า107ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้109ปีวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายนะคะถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะได้มาน้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของท่านอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายพร้อมกันไปทั่วโลกผ่านทางสถานี GVN by DMC ช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดรายการพิเศษช่วงเช้าหมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัม

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

วิชชาธรรมกายขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้

ข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะปลื้อตานิดนิดไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็ทำใจของเรานะให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้ใจของเราบริสุทธิ์ผ่องใสใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายคือไหว้ครูพระต้นวิชาคือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ท่านได้สละชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยตั้งสัตยาธิฐานว่าถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่จะยอมตายทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาแด่พระเดชคุณหลวงปู่ของเราก่อนที่เราจะประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้ลูกทุกคนนึกน้อมภาพพระเดชหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะให้นึกน้อมท่านด้วยจิตที่ด้วยความเคารพเลื่อมใสเทิดทูนบูชาในองค์ท่านประคองให้ท่านมาสิงสถิตอยู่ที่กลางท้องของเรา

ท่านนั่งสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้นึกถึงท่านอย่างเบาๆสบายๆให้นึกอย่างเบาๆสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ในกลางกายของเราค่อยๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็น้อมระลึกนึกถึงวันที่ท่านได้บรรลุธรรมกายที่โบสถ์วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีในกลางพรรษาที่12ของท่านที่ท่านเอาชีวิตเป็นเทอมพันหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อท่านตั้งสัจจะอธิษฐานว่าทำไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่นะท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างสบายๆตั้งแต่ตอนหัวค่ำเรื่อยไปถึงตอนดึกใจท่านปล่อยวางในทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งและการนิ่งอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรที่นอกเหนืออย่างนี้คือไม่ได้คิดอะไรเลยปล่อยใจให้โล่งว่างผ่อนคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยเมื่อใจของท่านไม่ผูกพันต่อคนสัตว์สิ่งของใจของท่านก็นิ่งไปเรื่อยๆค่อยๆโล่งว่างธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็ปลงใจของท่านให้ค่อยๆหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอย่างสบายๆโดยไม่ติดข้องกับสิ่งใดเลยใจมีแต่ใสๆเยือกเย็นพอถูกส่วนใจของท่านก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงท่านก็นิ่งไปอย่างเดียวพอตกศูนย์ถึงที่สุดก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆแล้วก็เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงที่ใสบริสุทธิ์ระดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ความสุขที่ไม่มีประมาณก็บังเกิดขึ้นกับท่านความบริสุทธิ์ของใจที่กิ้งเกลียงไม่ยึดติดอะไรเลยโล่งว่างใสใสความสุขความบริสุทธิ์นี้นะครับมาพร้อมกับดวงธรรมใสใสอยู่ในกลางกายค่อนคืนท่านก็ได้บรรลุธรรมตรงนี้

แล้วท่านก็ลำพึงว่ามันยากอย่างนี้เองต้องเห็นจำคิดรู้เนี่ยรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันนิ่งอย่างเดียวจึงจะบังเกิดขึ้นแล้วท่านก็รักษาดวงธรรมนั้นต่อไปอีกนิ่งกับไปเรื่อยๆนิ่งในกลางดวงธรรมใสๆจนกระทั่งผ่านดวงธรรมในดวงธรรมกายในกายเห็นกายในกายท่านซ้อนกันอยู่กระทั่งไปถึงกายธรรมเห็นกายธรรมบังเกิดขึ้นเป็นองค์พระแก้วใสๆเกศดอกบัวตูมในอริยบทสมาธิงามไม่มีทิฏฐิเลยแล้วท่านก็รู้แจ้งจากการเห็นแจ้งนั้นว่านี่คือธรรมกายธรรมกายนี่แหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุแล้วท่านก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางกายธรรมนั้นไปเรื่อยๆใจท่านก็ยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลากายธรรมก็ยิ่งชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านคือท่านเป็นธรรมกายแล้วกายธรรมก็เป็นท่านเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นองค์พระแก้วใสๆเกศดอกบัวตูมประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทสมาธิอยู่บนแผ่นฌานใสๆใจท่านก็ใสนิ่งอย่างเดียวจนถึงเช้ามีความสุขมากเลยวันนั้นคือวันขึ้น15ค่ำเดือน10กลางพรรษาที่12ท่านอายุของท่านกับประมาณ33ปีเพราะฉะนั้นวันนี้มาบรรจบอีกวันหนึ่งเราได้ทราบซึ่งในพระคุณท่านอย่างยิ่งเราจะได้ปฏิบัติบูชาก่อนที่เราจะประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นจะบูชาธรรมท่านหรือที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาเนี่ยก็ต้องทำตามท่านท่านทำอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งและการนิ่งอย่างเดียวเราก็ต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวคือใจจะต้องไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งสิ้นในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายให้ใจเก่งเกลี้ยงใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งๆนุ่มๆที่กลางกายนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาคือท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นทำไปเรื่อยๆเมื่อท่านบรรลุธรรมกายเราก็จะต้องบรรลุธรรมกายให้ได้สักวันหนึ่งวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจที่จะมาบูชาท่านเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลือให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวเราจะประคอง

หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กันดีแล้วต่อจากนี้เราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายให้รู้ทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตปุพพาคะนมการังกะโรมะเส

0: ัสสะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: ขอนอบน้อมกราบไหว
0: ้ขอนอบน้อมกราบไหว
1: ้แด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: แด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้เป็นเจ้าของวิชชาธรรมกาย
0: ผู้เป็นเจ้าของวิชชาธรรม

0: ้น
1: ขออาราธนาบารมีธรรมของพระองค์
0: ขออาราธนาบารมีธรรมของพระองค์
1: จงมาบังเกิด
0: จงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ทานทวารชิวหาทวาร
0: ทานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอ
1: วันนี้วันดี
0: วันนี้วันดี
1: วันเพ็ญเดือน10ชัยศรี
0: วันเพ็ญเดือน10ชัยศรี
1: เป็นวันคล้ายวันที่
0: เป็นวันคล้ายวันที่
1: พระมงคลเทพ

0: กาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ขอทำพิธีใหญ
0: ่ขอทำพิธีใหญ
1: ่ไหว้ครูวิชาธรรมกาย
0: ไหว้ครูวิชาธรรมกาย
1: เพื่อรับความสวัสดีมีชัย
0: เพื่อรับความสวัสดีมีชัย
1: เพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัย
0: เพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัย
1: ของข้าพระพุทธเจ้า

0: รัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
0: ผู้เป็นมหาปูชนียาจารย
1: ์ผู้เป็นมหาปูชนียาจารย
0: ์ที่เคารพบูชา
1: ที่เคารพบูชา
0: ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

0: ญาณรัตนะ
1: ด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจ
0: ด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจ
1: บูชาครูวิชาธรรมกาย
0: บูชาครูวิชาธรรมกาย
1: ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: จงปราศจากทุกโศกโรคภัย
0: จงปราศจากทุกโศกโรคภัย
1: ทั้งอุปัทวันตราย
0: ทั้งอุปัทวันตราย
1: จงพินาศสิ้นไป
0: จงพินาศสิ้นไป
1: ให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง
0: ให้สุขภาพพารณมัยแข็งแรง
1: จิตใจแกร่งกล้าร่าเริง
0: จิตใจแกร่งกล้าร่าเริง
1: บันเทิงอาถรรพ์ในธรรม
0: บันเทิงอาถรรพ์ในธรรม
1: ให้สามารถรวมใจ
0: ให้สามารถรวมใจ
1: ให้หยุดเป็นหนึ่งได
0: ้ให้หยุดเป็นหนึ่งได
1: ้ได้เข้าถึงซึ่งพระธรรมกาย
0: ได้เข้าถึงซึ่งพระธรรมกาย
1: ได้สำเร็จวิชาศักดิ์สิทธิ์
0: ได้สำเร็จวิชาศักดิ์สิทธิ
1: ์รุ่งเรืองด้วยบุญ

สัพเพพุทธาพลัพพตาปัจเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเทนรคังวันทาปิสัพพโสเตทะรัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะเนอโรคาสุขิตาโหตัสหะสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันต

ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานคือกัลยาณมิตรปราณีโลจนะสินวิไลและกัลยาณมิตรมงคลจิรพัฒนกุลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพพบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัพพริวารานิ
1: สัพพริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรา

0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาล

0: ให้พร
1: ตั้งใจรับพรกันนะยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตองทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ด้วยบุญที่พวกเราพร้อมใจกันมาบูชาครูวิชาธรรมกายในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยพลันและแตกฉานวิชาธรรมกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของเราได้โดยง่ายตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: วิชาธรรมกาย
1: ในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
0: ครบ109ปี
1: ครบ109ปี
0: บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย
1: ์บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย
0: ์ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีความบริสุทธิ
1: ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์
0: หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
1: หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
0: เอาชนะอุปสรรคทั้งมวล
1: เอาชนะอุปสรรคทั้งมวล
0: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: ให้ได้สมบัติอัศจรรย
1: ์ให้ได้สมบัติอัศจรรย
0: ์ท่านใช้สร้างบารมี
1: ท่านใช้สร้างบารมี
0: ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ในปัจจุบันชาตินี
0: ้เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์
1: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์
0: ให้ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
0: ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ในครอบครัวธรรมกาย
1: ในครอบครัวธรรมกาย
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: มีบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตร
1: มีบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตร
0: คิดสอนตนเองได้
1: คิดสอนตนเองได
0: ้คนภัยพานอย่าได้มากล้ำกราย
1: คนภัยพานอย่าได้มากล้ำกราย
0: สามารถระลึกชาติได
1: ้สามารถระลึกชาติได
0: ้ตั้งแต่ยังเยาว์วัย
1: ตั้งแต่ยังเยาว์วัย
0: ได้สร้างบารมี
1: ได้สร้างบารมี
0: ตราบชีวีหมดสิ้นอายุไข
1: ตราบชีวีหมดสิ้นอายุไข
0: ครั้นละโลกไป
1: ครั้นละโลกไป
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: ในวงบุญพิเศษ
1: ในวงบุญพิเศษ
0: เขตของพระบรมโพธิสัตว์
1: เขตของพระบรมโพธิสัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: เป็นบัณฑิตนักปราช
1: ญ์เป็นบัณฑิตนักปราช
0: ญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกราย
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกราย
0: ให้สามารถขจัดมารร้าย
1: ให้สามารถขจัดมารร้าย
0: ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธ
1: ิ์ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธ
0: ิ์วิบากกรรมวิบากมาร
1: วิบากกรรมวิบากมาร
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: ให้มาลายหายสู

0: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
0: ท่านได้บรรลุ
1: ท่านได้บรรลุ
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ได้สำเร็จวิชชาสาม
1: ได้สำเร็จวิชชา

0: โมก8
1: และจารณะ15
0: และจารณะ15
1: อย่างสะดวกสบาย
0: อย่างสะดวกสบาย
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกทุกพระองค์
0: ทุกทุกพระองค์
1: จงทุกประการเถิด
0: จงทุกประการเถิด
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: แล้วเราก็ประคองผ้าอันเป็นมงคลนะครับปากของเราจะรดขึ้นมาเพื่อน้อมรวมบุญรวมใจรวมบุญทุกบุญที่เราได้สร้างมานับพบนับชาติไม่ถ้วนรวมบุญกับทุกๆคนที่อยู่ณที่แห่งนี้และก็ทั่วโลกเลยให้เป็นดวงบุญดวงใจเดียวกันเพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่คุณครูมะใหญ่หลวงพ่ออันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนไม่ว่าหลวงพ่อจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็ขอให้หลวงพ่อได้รับรู้รับทราบว่าทุกๆคนมีความสุขในการสร้างบารมีและปรารถนาให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขัยที่ยืนยาวตามที่หลวงพ่อปรารถนาโรคภัยไข้เจ็บมาลายหายสูญไปให้หมดอุปสรรคภัยผ่านมาศาสนาคดีความต่างๆที่เบียดเบียนหลวงพ่ออยู่ก็หายไปให้หมดและด้วยบุญนี้โครงการใดที่หลวงพ่อดำริเพื่อการสร้างบารมีของลูกๆขอให้ลูกๆได้มีส่วนและก็ทำได้สำเร็จทุกโครงการเพื่อทุกบุญทุกโครงการนั้นเป็นพลังบุญน้อมนำให้หลวงพ่อออกมาแล้วนำพวกเราสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปโดยเร็ว

ยอดนักสร้างบารมีที่เคารพรักทุกท่านครับอีกสักครู่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์กำลังจะเริ่มขึ้นคือพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในช่วงนี้ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนั่งประจำที่ให้เรียบร้อยและขอความกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเพื่อความสงบและศักดิ์สิทธิ์ในระหว่างประกอบพิธีอันจะเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ของพวกเราทุกคนซึ่งอีกสักครู่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพในริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านหาที่นั่งให้เรียบร้อยและเตรียมใจของเราเพื่อรองรับบุญกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อเตรียมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

หาโพธิสัตว์จำรัสฉายผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้มุ่งหมายหรือพบชาติพิฆาตมารยอดพระจริงยิ่งพระแท้แผ่บารมีเป็นศักดิ์ศรีคู่พระธรรมล้ำไพศาลสืบอดีตปัจจุบันอนันต์กาลดลบันดาลสันติสุขสู่โลกาพร้อมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเชี่ยวชาญเทศประกาศพระศาสนาหยุดเป็นตัวสำเร็จเคล็ดวิชาคืออมตะวาจาปราโมทใจลูกหลานศิษย์ทราบซึ้งพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญอภิญญาวิชาใสเปี่ยมบุญญาบารมีสีสงไทยน้อมกราบไหว้มหาปูชนียาจารย์ทอดพระป่ากตัญญูบูชาคุณสมทบบุญทอดกฐินทั่วถิ่นฐานขอตามติดชิดใกล้ครูผู้ปราบมารมุ่งสุขสารธรรมกายสุดสายธรรมณบัดนี้คือเวลาอันเป็นอุดมมงคลขออัญเชิญริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีณบัดนี้

ขอกราบอนุโมทนาบุญประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญสิริอนุโมทนาประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่2ได้แก่กัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงกัลยาณมิตรชุติมนต์บุญสูงอนุโมทนาประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่3ได้แก่กัลยาณมิตรศักดิ์ชัยพีชพัฒน์กัลยาณมิตรโชคชัยวฤทธิ์วรางกูลอนุโมทนาประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่4ได้แก่กัลยาณมิตรวิสิทธิ์รัตนสิริวิไลกัลยาณมิตรธัญรัตน์รัตนสิริวิไลกัลยาณมิตรวิรินทร์รัตน์รัตนสิริวิไลอนุโมทนาประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่5ได้แก่กัลยาณมิตรวรวรรณสนองชาติกัลยาณมิตรปาริชาติตระหนักยศกัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศอนุโมทนาประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่6ได้แก่กัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรกัลยาณมิตรการดาวิสิทธิ์วรพรกัลยาณมิตรพิชมัยรุจนเวทอนุโมทนา

่านละสังขารกลับคืนไปดุสิตบุรีมาถึงวันนี้อยากให้ท่านหวนคืนมาใหม่ด้วยรูปทองคำงดงามสดใสอำไพเหมือนมีชีวิตใหม่ให้ลูกหลานกราบไหว้บูชา

0: และในขณะนี้ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่1ได้แก่กาลยานมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกนิษฐ์เสาวณีอิรัญญสิริก็ได้ก้าวสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วนะครับขอเสียงอนุโมทนา
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สาธุ
0: ต่อด้วยประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่สองได้แก่กาลยานมิตรปิยนันท์บุญสูงกาลยานมิตรทุติมนต์บุญสูงอนุโมทนา
1: สาธุสาธุสาธุ
0: ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่3ได้แก่กาลยานมิตรศักชัยพีชพัฒน์กาลยานมิตรโชคชัยวริศวรางกูล
1: สาธุสาธุสาธุ
0: ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่4ได้แก่กาลยานมิตรวิสิทธิ์รัตนสิริวิไลกาลยานมิตรธัญญารัตน์รัตนสิริวิไลและกาลยานมิตรวิรินทร์รัตน์รัตนสิริวิไล
1: สาธุสาธุสาธุ
0: ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่5ได้แก่กาลยานมิตรวรวรรณสนองชาติกาลยานมิตรปาริชาติตระหนักยศและกาลยมิตรสิริกรตนักยศ
1: สาธุสาธุสาธุ
0: และประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่6ได้แก่กาลยมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรกาลยมิตรการดาวิสิทธิ์วรพรและกาลยมิตรพิชมัยรุจนะเวทอนุโมทนา
1: สาธุสาสาธ
0: ุก็เสียบลมเลยดังๆเลยครับวันแรกนะครับพวกคณะก็มาถึงครับขอกำลังใจจากทางทัวร์เป็นมงคลนะครับเข้าสู่แท่นที่

ครับไม่มีเว้นวรรคนะครับการสร้างบารมีของเราก็ไม่มีเว้นวรรคนะครับมาอย่างต่อเนื่องสายสมบัติของเราก็จะไม่เว้นวรรคเช่นเดียวกันเพราะเราสร้างมหาทานบารมีแบบไม่เว้นวรรคนะครับ

อานิสงส์บุญป้าป่ามหากุศลจะช่วยดลให้เป็นดั่งชะดินเศรษฐีได้สมบัติอัศจรรย์บังเกิดมีเป็นอัศจรรย์ทั้งชีวีสุขสำราญบุญจะพาให้ได้อยู่ในคฤหาสน์ที่โอภาสด้วยข้าวของบริหารสุดปราณีตสวยร่ำงาม

0: ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการกับประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่7ได้แก่กาลยมิตรจิราภาบุญญบุตรและกาลยมิตรเมตกะศรีสัตนาสาธุสาธุสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่8ได้แก่ผู้แทนบริษัทโทวิกจำกัดโดยกาลยานมิตรวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยกาลยานมิตรสุรัตน์บดีแสงเกื้อกูลชัยอนุโมทนาสาธุประธานทานวัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่9ได้แก่กาลยานมิตรวราพรอภิมลบุตรกาลยานมิตรสาโรจน์อึ้งบริบูรณ์ไพศาลอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่10ได้แก่กาลยานมิตรเรนูดูเรืองรำกาลยานมิตรวลัยรัตน์นิตยนันทรัตน์อนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่11ได้แก่กาลยานมิตรระวีแสงเกื้อกูลชัยกาลยานมิตรกัญญนัทแสงเกื้อกูลชัยอนุโมทนาสาธุและประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่12ได้แก่กาลยานมิตรสุมิตรด่านวณิชและกาลยานมิตรสิริพรด่านวณิชอนุโมทนาสาธุขอเสียงปรบมือดังๆเลยทุกคณะเลยนะครับที่จะมาเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนะครับ
1: ดวงใจมนต์ตรง

มิตรบริวารใกล้ชิดและวงศาจะซื่อสัตย์รักใคร่ดุจนายนาเป็นที่พึ่งทุกเวลา

ตลอดทางทั้งหน้าตาผิวพรรณและวรรณะก็งามดุจเทวะใสกระจ่างลายร่องรอยริ้วรายให้ระคางเป็นหนุ่มสาวสำอาง

ได้แก่ผู้แทนบริษัทโซวิกจำกัดโดยกาลยานมิตรวีระชัยแสงเกื้อกูลชัยกาลยานมิตรสุรัตวดีแสงเกื้อกูลชัยอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่9ได้แก่กาลยานมิตรวราพรอภิมลบุตรกาลยานมิตรสาโรจน์อึ้งบริบูรณ์ไพศาลอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่10ได้แก่กาลยานมิตรเรนูดูเรืองรำกาลยานมิตรวไลรักษ์นิตยนันทรัตน์อนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่11ได้แก่กาลยานมิตรระวีแสงเกื้อกูลชัยกาลยานมิตรกัญญนัทแสงเกื้อกูลชัยอนุโมทนาสาธุและประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่12ได้แก่กาลยานมิตรสุมิตรด่านวานิชและกาลยานมิตรสิริพรด่านวานิชอนุโมทนาสาธุครับในขณะนี้นะครับประธานพานบัวนะครับขณะที่7นะครับก็กำลังอัญเชิญการสวดกราบพิธีนะครับ

ทุกคณะทุกคนนะครับที่ได้มาในวันนี้ก็ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแล้วนะครับ

้อนรับและอนุโมทนาบุญกับประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่13ได้แก่กาลยานมิตรวาสนาเรื่องรักลิขิตอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่14ได้แก่กาลยานมิตรพัทรพรโลสงกาลมิตรมันดนาวาระนิตอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่15กาลมิตรทันตแพทย์หญิงชลิตาธนสมานโชคกาลมิตรแพทย์หญิงสุภจีศรีเกตอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่16ได้แก่กาลยานมิตรอาทิตยากองผาสุขกาลยานมิตรสมจิตกองผาสุขกาลยานมิตรทันตแพทย์หญิงรัตนพัฒน์กองผาสุขอนุโมทนาสาธุและประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่17ได้แก่กาลยานมิตรบุญยิสาเสรีวัฒนวุฒิกาลยานมิตรพานิสรเสรีวัฒนวุฒิและกาลยานมิตรธัญพรเสรีวัฒนวุฒิอนุโม

ส่งป้าป่าก็ยังมีอยู่นะครับสุขภาพจะแข็งแรงไม่เจ็บไข้เซลล์ร่างกายไม่แก่ไปตามสังขารและช่วยต่ออายุให้ยืนยาวนานทั้งแรงกายมหาศาลทรงพลังจะมีมือที่อ่อนนุ่มดุจปุยนุ่นใช้สร้างงานสร้างบุญสำเร็จดังปรารถนาทุกประการอีกทั้งยังจับสิ่งใดก็บังเกิดเงินทองขาและเท้าจะเรียวงามราวของทิพย์งามระยับวับวิบไม่มีหมองปราศจากสิ่งสกปรกฝุ่นระออกเดิน

จะมีกลิ่นปากหอมดุจบุปผาในทุกคราที่หางปากกราบเอื้อนเอ่ยหอมทวนลอยล่องล้ำลมลำเพยดุจโอดเอ่ยแห่งทิพเทพเทวาบุญจะพาให้สมอุดมเพศเป็นบุญเหตุให้ได้บวชในพุทธศาสนาเกิดเป็นชายได้อุปสมบทบรรพชาตามรอยบาทพระศาสดาทุกชาติไปบุญจะนำดวงปัญญาให้กระจ่างเปลืองปราดอย่างบัณฑิตสว่างไสวแทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรมในทุกภพชาติตลอดไปทุก

0: บัวคณะต่อไปเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีคือประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่13ได้แก่กาลยานมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่14ได้แก่กาลยานมิตรภัทรพรโลสงกาลยานมิตรมัณฑนาวาระนิตอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่15ได้แก่ทันตแพทย์หญิงชลิตาธนสมานโชคกาลยานมิตรแพทย์หญิงสุปจีศรีเกตอนุโมทนา
1: สาธุ
0: ประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่16ได้แก่กาลยานมิตรอาทิตยากองผาสุขกาลยานมิตรสมจิตกองผาสุขกาลยานมิตรทันตแพทย์หญิงรัตนพัฒน์กองผาสุขอนุโมทนา
1: สาธุ
0: และประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่17ได้แก่กาลยานมิตรปุญญิสาเสรีวัฒนวุฒิกาลยานมิตรพระนิสรเสรีวัฒนวุฒิและกาลยานมิตรธัญพรเสรีวัฒนวุฒิอนุโมทนา
1: สาธุ

ทุกคนเลยนะครับอยากให้กฐินที่ทุกอย่างเป็นประธานที่ดีนะครับ118ปีสำเร็จเป็นอัศจรรย์เกินควรเกินคาด

ลูกหลานคุณยายที่ท่านได้เจอคุณยายได้ฟังคุณยาย

ました。

ไพเราะสนับโดยดุจเสียงโอดมหาพรหมทรงคุณค่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทุกวาจาสร้างสรรค์สมดังใจทุกภพชาติจะเกิดในตระกูลที่มีสัมมาทิฏฐิมีดำริแต่สิ่งที่ผ่องใสไม่นับถือรัฐทิศนอกที่จะเกิดใครเป็นบัณฑิตยิ่งใหญ่ทั้งตระกูล

ว่างอยู่ในกลางของกลางอาจารย์ใจมีดุสิตบุรีเป็นที่ไปห้องสองพบกลางถึงไทยสุดแห่งธรรมอนุโมทนาสาธุการมหากุศลลูกพระธรรมทั่วสกลสว่างนำทอดป้าป่าบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ขอผลบุญหนุนนำรวยรวยรวย

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาๆสบายๆแตะเบาๆสบายไปที่กลางดวงใสๆหรือกลางองค์พระใสๆที่เรานึกได้หรือเห็นได้อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะแตะเบาๆหยุดใจเบาๆหลับตาเหมือนปึบลือตาพริมพริมอย่าถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะสบายสบายใจใสใสเย็นเย็นประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจนกว่าใจจะหยุดนิ่งส่วนใครใจหยุดนิ่งแล้วก็แตะเบาเบาไปตรงกลางดวงใสใสหรือกลางองค์พระใสใส

อย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆเมื่อใจถูกส่วนใจจะไม่ติดอะไรเลยมันจะปล่อยหลุดปล่อยพ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยหลุดเข้าไปติดตรงกลางกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆดวงก็จะขยายองค์พระก็จะขยายโตใหญ่ยิ่งขึ้นอย่างง่ายๆใจจะใสๆเย็นเย็นมีความสุขภายในจากการเห็นดวงธรรมหรือองค์พระใสๆที่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อยๆกายก็ยิ่งฟ่องเบานุ่มนวลนิ่งแน่นหนักยิ่งขึ้นไปเลยยิ่งนิ่งยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งชัดชัดเหมือนลืมตาเห็นเห็นดวงเห็นองค์พระใสๆที่ใสเหมือนเพชรอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆสว่างที่เนียนตาละมุนใจใจเราจะอบอุ่นปลอดภัยจะแจ่มแจ้งด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เราเห็นภายในคือองค์พระใสใสหรือดวงธรรมใสๆคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเป็นสรณะของเราจะแจ่มแจ้งว่าสิ่งอื่นไม่ใช่สรณะด้วยตัวของเราเองเลยจะแจ่มแจ้งด้วยตัวของเราเองเลยชีวิตต่อจากนี้ไปก็จะมีแต่ความสุขสดชื่นเบิกบานปัญหาหรือแรงกดดันของชีวิตที่มีอยู่ทุกๆวันเนี่ยมันก็อยู่ในระดับแค่มีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหามันจะแยกส่วนกันละคนละส่วนกันแล้วก็จะเกิดดวงปัญญาและกำลังใจที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็พาไปสู่จุดหมายแห่งชัยชนะได้อย่างง่ายๆชีวิตก็มีแต่ความสุขสดชื่นเบิกบานท่ามกลางอุปสรรคที่มีเป็นปกติของทุกวันจะเป็นการมีที่แตกต่างจากเดิมคือมีเหมือนไม่มีเพราะมันไม่เป็นปัญหามีก็แก่กันไปงานก็ทำไปบุญก็สร้างธรรมะก็นั่งทำไปพร้อมๆกันภายในก็เข้ากลางไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆถ้าใครได้อย่างนี้ชีวิตนี้ก็สมหวัง

แม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ตามก็ได้ชื่อว่าสมหวังในชีวิตเพราะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งภายในจัดอยู่ในระดับโคตรภูมิบุคคลถ้าอุปมาก็เหมือนกับเป็นเฉลยสกิตติมสักคือเราก็ยังเป็นบ่าวเป็นท่าพยามารแต่มีทางออกทางหลบทางพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตแม้ว่ายังไม่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะก็ตามพระหลุมหลบภัยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่ใจเราหยุดนิ่งอย่างดีแล้วทำให้คล่องแล้วชำนาญแล้วเข้าถึงดวงใสองค์พระใสใสก็ชื่อว่าเป็นเฉลยกิตติมศักดิ์ซึ่งแตกต่างจากเฉลยทั่วๆไปที่เป็นบ่าวเป็นท่าพยามารแต่ไม่รู้หนทางออกของชีวิตชีวิตของเขาก็จะไม่ปลอดภัยไม่มีใจชนะไม่ได้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นเฉลยธรรมดาทั่วไปไม่ใช่เฉลยที่ยกระดับเป็นกิตติมศักดิ์ที่มีทางออกอย่างผู้รู้ระดับหนึ่งที่เข้าถึงดวงธรรมใสๆองค์พระใสๆเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสร้างมหาทานบารมีไอ้เป็นบุญใหญ่ติดตัวไปข้ามพบข้ามชาติก็ให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายอย่างถูกหลักวิชานะจ๊ะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างสบายๆกันนะจ๊ะ

เมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์กันดีแล้วเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่

0: ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือขึ้นพร้อมๆกันใจก็ให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและขอเรียนเชิญผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์คือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิรินำกล่าวคำถวายผ้าป่าณบัดนี
1: ้วันนี้เป็นวันทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินครั้งที่สองของวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569และสมทบกฐิน 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกข้าพเจ้าลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงทั้งในและต่างประเทศได้พร้อมใจกันน้อมนำผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมทั้งบริวารมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและเป็นการบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสวรรค์และพระนิพพานทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและปลอดภัยมีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกมีมหาปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ขอเรียนเชิญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ตามข้าพเจ้าโดยพร้อมเปรียงกัน
2: อัมธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมการัง

0: ยะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ผ้าบังสกุลจีวร
1: ผ้าบังสกุลจีวร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ผ้าบังสกุลจีวร
1: ผ้าบังสกุลจีวร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: อีกสักครู่คณะสงฆ์จะได้แปรแถวไปยังแท่นพระป่าเพื่อพิจารณาพระป่าเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านพนมมือขึ้นและตั้งจิตอนุโมทนายอดกัลยาณมิตรผู้รักการสร้างบุญทุกท่านครับผู้มีปัญญาย่อมแสวงหาครูดีครั้นเมื่อพบแล้วย่อมปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูเพื่อยังความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดแก่ชีวิตไปตลอดกาลนานดังเรื่องราวของเจ้าชายผู้มีนามว่าสุชาตะราชกุมารแห่งแคว้นอัสสกะวันหนึ่งสุชาตะราชกุมารได้ออกป่าล่าสัตว์และไล่ติดตามเนื้อจนมาถึงเขตที่พักอาศัยของพระอรหันต์ผู้มีนามว่าพระมหากัจจายนะเป็นเหตุให้เจ้าชายได้สดับพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกในชีวิตจนบังเกิดความศรัทธาและด้วยความเมตตาของพระเถระจึงกล่าวเตือนเจ้าชายไปว่าชีวิตเป็นของน้อยความตายไม่มีนิมิตหมายนับจากนี้ไปอีก5 เดือนพระองค์จะต้องสิ้นพระชนคำเตือนจากพระอรหันต์สร้างความสลดสังเวชให้บังเกิดแก่เจ้าชายพระองค์จึงยอมตนขอเป็นศิษย์และได้ขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะอันสูงสุดของชีวิตนับแต่นั้นมาสุชาตะราชกุมารได้ดำรงตนอยู่ในโอวาทของพระเถระตั้งใจสั่งสมบุญทุกๆบุญอย่างสุดกำลังโดยไม่มีว่างเว้นได้สร้างวิหารใหญ่น้อมถวายแด่หมู่สงฆ์และได้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มหาชนได้สักการะบูชากระทั่งการล่วงไป5 เดือนสุชาตะราชกุมารก็สิ้นพระชนลงดังคำพยากรณ์ของพระเถระพระองค์ละจากโลกด้วยจิตที่เลื่อมใสและด้วยอำนาจแห่งบุญที่ทำอย่างสุดกำลังในช่วงบั้นปลายของชีวิตนั้นกลายเป็นบุญใหญ่ส่งผลให้เจ้าชายไปบังเกิดเป็นเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ในดาวดึงส์พิภพนามว่าจูฬรัฐเทพบุตรเป็นผู้มีรัศมีกายที่สว่างสวัยโชติช่วงได้ครอบครองทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่โอฬารเป็น1 ใน 3เทพบุตรผู้มีฤทธิ์เดชและมีอานุภาพมากเหนือเท้าสักกะเทวราชราชาผู้ครองภพดาวดึงส์และจุลรัฐเทพบุตรนี้จะได้เสวยทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ ไปอีกยาวนานเพราะเชื่อคำครูและดำรงอยู่ในโอวาทด้วยความไม่ประมาทจึงทำให้สุชาตะราชกุมารได้รับพลานิสงส์อันไพศาลทั้งในปัจจุบันชาติและในภพชาติเบื้องหน้าเฉกเช่นยอดนักสร้างบารมีทุกท่านที่ได้มาพบครูดีคือมหาปูชนียาจารย์ที่คอยแนะนำพร่ำสอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทหมั่นสร้างบุญกุศลเพื่อเป็นเสบียงในการเดินทางไกลไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
5: อิทังวัฏฐังสัตสามิกังปังสุกุละจีวรังไมหังปาปุนาติผ้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้
1: สาธุ
4: เนื่องในวาระ109ปีแห่งการค้นพบวิชาธรรมกายวันนี้ยอดกัลยาณมิตรทุกท่านได้สละทรัพย์อย่างเต็มกำลังศรัทธารวมทอดผ้าป่าสมทบกฐินน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์พลานิสงส์แห่งบุญย่อมส่งผลอย่างเป็นอัศจรรย์จนมิอาจกล่าวประมาณได้ขอผลแห่งบุญจากการบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในคราวนี้จงเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เดชและอานุภาพยิ่งใหญ่ดลบันดาลให้ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านได้ติดตามและตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีรุดหน้าเรื่อยไปไม่พลัดจากกันไปไหนตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุในลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงและกัลยาณมิตรชุติมนต์บุญสูงเป็นผู้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมเรียนเชิญครับ
6: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
6: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี้
6: สัปริวารานี
1: ้สัปริวารานี
6: ้ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
6: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
6: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
6: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
6: อิมานิ
1: อิมานิ
6: จะตุปัจจยาทีนี้
1: จะตุปัจจยาทีนี
6: ้สัปริวารานี
1: ้สัปริวารานี้

0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: จตุปัจจัยทยธรรม
1: จตุปัจจัยทยธรรม
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: จตุปัจจัยทยธรรม
1: จตุปัจจัยทยธรรม
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ขอเรียนเชิญคณะท่านประธานใหญ่น้อมนำจตุปัจจัยเทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสวนีรัญญสิริกัลยาณมิตรจิรภาบุญยบุตรกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนากัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงกัลยาณมิตรชุติมนต์บุญสูงผู้แทนบริษัทโซวิกจำกัดโดยกัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกุลชัยกัลยาณมิตรสุรสวัสดีแสงเกื้อกุลชัยกัลยาณมิตรพัทรพรโลสงกัลยาณมิตรมันธนาวารณิตกัลยาณมิตรศักชัยพีชพัฒน์กัลยาณมิตรโชคชัยวลิศวรางกูลกัลยาณมิตรวรวรรณสนองชาติกัลยาณมิตรปริชาติตระหนักยศกัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศกัลยาณมิตรวราพรอภิมลบุตรกัลยาณมิตรสาโรจน์อึ้งบริบูรณ์ไพศาลกัลยาณมิตรวิสิทธิ์รัตนสิริวิไลกัลยาณมิตรธัญรัตน์รัตนสิริวิไลกัลยาณมิตรวิรินทร์รัตน์รัตนสิริวิไลกัลยาณมิตรเรณูดูเรืองรำกัลยาณมิตรวลัยลักษณ์นิตยนันทรัตน์กัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรกัลยาณมิตรการดาวิสิทธิ์วรพรกัลยาณมิตรพิชมัยรุจนาเวทกัลยาณมิตรระวีแสงเกื้อกูลชัยกัลยาณมิตรกัญญนัสแสงเกื้อกูลชัยกัลยาณมิตรแพทย์หญิงสุภจีศรีเกตกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงชลิตาธนสมานโชคกัลยาณมิตรสุมิตรด่านวณิชกัลยาณมิตรสิริพรด่านวณิชกัลยาณมิตรอธิตยากองผาสุขกัลยาณมิตรสมจิตกองผาสุขกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงรัตนภัทรกองผาสุขกัลยาณมิตรปุญญิสาเสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรพนิสรเสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรธัญพรเสรีวัฒนวุฒิเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับ

0: กสักครู่นะครับเราก็จะได้รับพรจากหลวงพ่อและคณะสงฆ์เป็นลำดับต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เตรียมกายเตรียมใจของเราให้พร้อมสักครู่หนึ่งนะครับ
1: พวกเรานะ ตั้งใจให้พรกันตั้งใจรับพรกันโดยสถานการณ์ของโลกขณะนี้ลองรู้ละวันโลกเนี่ยขาดบุญอย่างหนักเลยแล้วจะแก้ไขยังไงก็มีอย่างเดียวคือเติมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ว่าชาวโลกเขาไม่รู้จักบุญก็มีแต่ชาวพุทธนะที่รู้จักบุญแล้วก็ชาวพุทธที่รู้จักบุญนะและตั้งใจทำบุญอย่างถูกขั้นถูกตอนถูกวิธีนะก็มีแต่พวกเราที่ติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยของเราแล้วก็คุณยายอาจารย์เราจึงได้รู้จากการสร้างบุญที่ถูกต้องและที่สำคัญทำกันมาเป็นทีมด้วยเพียงแต่

ว่าน่าเสียดายที่ระยะช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราไม่อาจสร้างบุญกันได้ทีละเยอะๆตักบาตรทีนึงเป็น 30,000 40,000 50,000 เคยจัดการบวชพระบวชเนรกันทีนึงเป็นแสนเหล่านี้นะมันถูกชะงักไปแต่เอาละมาถึงวันนี้แล้วฟ้าเปิดละตั้งใจทำบุญให้เต็มที่แล้วก็วันนี้บุญใหญ่ก็ช่วยกรวดน้ำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายกรวดน้ำให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรพบุรุษของเราที่สร้างชาติสร้างประเทศไทยมาให้เราอยู่แล้วก็เก็บพระพุทธศาสนามาถึงพวกเรารวมทั้งท่านที่ได้ดูแลพระพุทธศาสนาแม้เป็นกายละเอียดต่างๆก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาเหล่านั้นให้เต็มที่ด้วยนะจะได้มาช่วยกันพาวิชาธรรมกายไปถึงที่สุดแห่งธรรมตามคำสั่งที่หลวงปู่ท่านสั่งเอาไว้หลวงเราคุณยายอาจารย์ก็ฝากมาถึงพวกเราเอาไว้ด้วยตั้งใจให้ดียะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโส

0: ก็ขอทบทวนโอวาทวันนี้วันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายหลวงพ่อชื่นใจปีติใจกับการสร้างบารมีของลูกลูกทุกคนในวันนี
1: ้สาธุ
0: ซึ่งเราได้มาสั่งสมบุญกันตั้งแต่เช้าเรื่อยมาและได้สร้างมหาทานบารมีกันมาอย่างต่อเนื่องบุญที่เราได้ทำในวันนี้ไม่ใช่เล็กๆน้อยๆเพราะว่าเป็นวาระพิเศษตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10

0: ซึ่งตรงกับวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านบรรลุวิชาธรรมกายแล้วก็ขยายวิชาธรรมกายมายังพวกเราและชาวโลก
1: สาธุ
0: หลวงปู่ได้กล่าวไว้ว่าการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะพยามารกันนักกันหนาไม่อยากให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้เรื่องราวของธรรมกายและได้ปกปิดเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตให้เป็นความลับตลอดไปเขาจะได้บังคับบัญชาให้อยู่ในอำนาจของเขาถ้าอยู่ในอำนาจของเขาเมื่อไรเขาก็จะดึงมนุษย์ไปสู่อบายได้มากให้มีความทุกข์ทรมานมากมากสิ่งที่พยามารกลัวที่สุดคือกายมนุษย์โดยเฉพาะกายมนุษย์ที่เป็นผู้รู้ที่เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงวิชาธรรมกายเพราะจะทำให้รู้เรื่องของเขาทั้งหมดเมื่อรู้เรื่องราวของเขาหมดแล้วก็จะทำความเห็นให้ถูกต้องคือมุ่งที่จะไปปราบพยามารให้หมดสิ้นไปเขาจึงพยายามขวางกั้นทุกวิถีทางให้เกิดเป็นมนุษย์ได้ยากเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตลืมเป้าหมายของชีวิตบังคับบัญชาอย่างนี้ตลอดหมดเลยฉะนั้นการที่วิชาธรรมกายบังเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจึงเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเพราะสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทำคือการปราบมารที่เป็นรากเหง้าของมารเป็นต้นของมารโดยเฉพาะถ้าปราบมารตรงนี้ได้ก็หมายความว่าเราจะได้รับชัยชนะอย่างถาวรสิ่งที่ปกปิดทั้งหลายก็จะถูกเปิดเผยหมดมนุษย์ก็จะเปลี่ยนมาจะเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้
1: สาธุ
0: เมื่อเป็นผู้รู้แล้วก็จะคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันความแตกต่างก็จะหมดสิ้นไปจากโลกไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในด้านรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติฐานะชนชั้นต่างๆก็จะละลายหายสูญไปจนหมดกายดั้งเดิมของแต่ละคนที่สวยงามที่ถูกย่อยแยกเอาไปไว้ในที่ของเขาก็

0: ถูกกายมนุษย์ผู้รู้ทั้งหลายรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันไปนำกลับคืนมาได้วันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายได้มาชุมนุมกันเพื่อสร้างบารมีบุญนี้จะยิ่งใหญ่ไพศาลเกินควรเกินคาดตลอดเส้นทางในสังสารวัฏเราจะสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายระลึกชาติได้ตั้งแต่เกิดได้สร้างบารมีตั้งแต่เยาว์วัยบรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัยตามส่วนแห่งกำลังบารมีที่เราทำเอาไว้เราจะได้อยู่วงบนพิเศษด้วยกันเราจะได้ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมีความปลื้มปีติยินดีกับสิ่งที่ได้กระทำในวันนี้และให้ตั้งใจมั่นว่าเราจะต้องสร้างบารมีกันต่อไปให้มันยิ่งขึ้นกว่าที่ทำมาแล้วนะ
1: สาธุ
0: ทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโย10กันยายนพ.ศ.2546นะเนี่ยเอามาทบทวนกัน

ขอโอกาสนิดเราคุ้นกับคำว่าสร้างบารมีแต่ว่ามีบางอย่างที่อยากจะฝากทำไมจึงต้องสร้างบารมีแล้วบารมีคืออะไรกันให้ชัดๆหน่อยเรารู้เราศึกษามาบุญเนี่ยยิ่งทำ

มากเข้าก็ยิ่งกลั่นเป็นบารมีนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากทุกคนต้องสร้างบารมีให้เต็มที่ไม่อย่างนั้นเข้าถึงพระธรรมกายก็ไม่ได้แตกฌานวิชาธรรมกายก็จะไม่ได้ทำไมเพราะมนุษย์ทุกคนในอดีตมันก็เคยถูกพยามารหลอกให้ทำชั่วแล้วเวลาทำชั่วเรามักทำชั่วชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันไอ้การเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำชั่วนี่แหละทำให้เราเนี่ยต้องเป็นทาสของพยามารเรื่อยมาแล้วเวลาจะแก้แกให้มันเด็ดขาดเชียบขาดไปจริงๆเราจะค่อยสะสมบุญทีละเล็กทีละน้อยนะมันเลยไม่ค่อยจะทันเหลี่ยมมารถ้าจะให้ทันเหลี่ยมมารก็มีทางเดียวทันได้เฉียบพลันก็คือ ก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำความดีทุกรูปแบบไปก็การเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำความดีนี่แหละนั่นคือวิธีการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเมื่อเราผิดพลาดโดนมารหลอกให้ทำความชั่วเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปทำมาเราทุกคนจึงต้องแก้ให้ตรงจุดกันจริงๆก็คือเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำความดีหลวงปู่ท่านก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงเข้าถึงวิชาธรรมกายที่วัดโบสถ์บางคูเวียงนั่นแหละคุณยายอาจารย์ของเราก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันนะออกมาจากบ้านที่นครชัยศรีน่ะอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้แต่รู้ว่าหลวงปู่จะสอนมีสอนวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ำไม่เคยออกจากบ้านมาเลยมาแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเดินทางมาจนกระทั่งได้มาศึกษาวิชาธรรมกายกับหลวงปู่นั่นแหละและเพราะเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างนี้มาถึงเวลาเขาก็เลยแซงรุ่นพี่ๆทั้งหลายเขานะทั้งที่เขาอายุน้อยเขาแซงเขาหมดเลยเพราะเอาชีวิตเป็นเดิมพันสร้างความดีเรื่อยมาอย่างนี้หลายพจน์หลายชาติเต็มทีเพราะฉะนั้นคุณยายอาจารย์จึงได้เป็นหัวหน้าเวรหัวหน้าคุ้ม ผู้ที่ทำวิชาธรรมกายแล้วก็หลวงปู่ก็ถึงกับชื่นชมว่าคุณยายอาจารย์ของเราเป็นหนึ่งไม่มีสองคือเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็เป็นหนึ่งไม่มีสองความละเอียดละออนทรหดอดทนทุกอย่างก็เป็นหนึ่งไม่มีสองแล้วก็ใช้ความเป็นหนึ่งไม่มีสองนี่แหละพาพวกเรามาสร้างวัดพระธรรมกายเพื่อต้องการให้พวกเราเนี่ยได้สร้างบารมีตามท่านคือฝึกเอาชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบุญอย่างที่ท่านได้ลุยสร้างนำหน้ามาแล้วพวกเราจึงได้มารวมกันสร้างบุญสร้างบารมีกันอยู่ที่วัดพระธรรมกายนี้แต่ว่าเพียงเท่านี้ไม่พอหลวงปู่สั่งเอาไว้
ว่าต้องเอาวิชาธรรมกายไปให้

ทั่วโลกถึงจะปราบมารได้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษกันอย่างจริงจริงจังจังและด้วยเหตุนี้คุณยายก็มอบสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้พวกเราแล้วก็มีหลวงพ่อธรรมชโยนำทัพพวกเราไปนั่นเองก็ขอให้พวกเรานะเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปถึงที่สุดแห่งธรรมไม่มีใครตกใครหล่นแม้คนเดียวเนอ

0: ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปาติ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อายุวันโนสุขังพระลังด้วยกันทุกรูปทุกคนเออ
1: สาธุ
2: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเผลอๆตานิดหน่อยหลับตาสัก

0: อ้อนลูก
1: ในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเรารับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลนในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้น

ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรกับการงาน

อย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาเบาใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่ง

เบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนำนานโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่

เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายใน
ดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุเต

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

เพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพลงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: ระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะ

วันนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็ม

ระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำบิไลลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นใหม่เห็นโทษเห็นใหม่จึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคย

งัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณแก่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์เข้าไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขั้นช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของ

นุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสาธิปทานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากจะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยาบท

ะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ตั้งแต่กลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นชั้นอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแล้วกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายรูปภูมิมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ย

เป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายตุลนตุลายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความร้อนร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำพอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกจะคนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้ใ

เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยวิริยกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุ